0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กลับมาติดตามก

0: ที่เหมืองทองคำแห่งหนึ่งที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในโคลัมเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและได้รับบาดเจ็บอีก7คนประชาชนหลายหมื่นคนในรัฐอินเดียนาของสหรัฐอยู่อาศัยโดยไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นวันที่9หลังถูกพายุที่รุนแรงพัดกระหน่ำจนทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้มทั่วพื้นที่แห่งนี้กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
1: จะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาร
2: กลับมายินต่อแชร์
3: ข่าวเช้า
2: ข่าวบิ๊กบิ๊กเช้านะครับเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยหนึ่งงานที่หลายคนร้องตามกันได้เลย
3: เพลงอะไรฮะ
2: ขาดความอบอุ่นนะครับผมจริงๆแล้วของตรงซอยตรงเนี้ยตรงใกล้ๆจางเกษมอะ
3: ทำไมฮะ
2: รัชดา30เท่าไหร่ซอยเสือใหญ
3: ่อ๋อเสือใหญ
2: ่โอ้เสือใหญ่ครับผมพี่หนุ่มนะ
3: พี่หนุ่ม
2: มัทพร
3: ครับ
2: นะครับแต่ว่าตอนนี้วงฟรีแฮนด์เอามา cover
3: ใช่แล้ว
2: นะครับผมน่าจะเป็นโปรเจกต์พิเศษเน
3: า
2: ะ
3: ของจินนี่เรคคอร์ดเป็นโปรเจกต์นะก็จะเอาศิลปินรุ่นใหม่ของจินนี่มา cover เพลงของรุ่นพี่ๆใช่
2: นะครับผมนะชอบก็ขอกันได้เลย
3: ครับผม
2: นะครับถ้าไม่ชอบก็เฉยๆนะฮะ
3: ไม่ต้องมีอะไรมาถ้าไม่ชอบ
2: เดี๋ยวเราเปิดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณฟังแล้วกัน
3: ครับผม
2: นะครับถ้าชอบก็ขอมาได้นะครับ
4: ผมชอบเพลงนี้ผมชอบผมขอตลอด
3: อยากมีส่วนร่วมตลอดเลยนะมันต้องมีส่วนร่วมทุกอย่างนะ
4: ชอบจริงแล้วชอบที่แบบในคลื่นเราเขียนด้วยชื่อเพลงอ่
2: ะ
4: มันจะไม่ได้เขียนว่าอบอุ่น
3: เขียนว่า
4: เขียนอบอุ่น
3: อบอุ่นความอบอุ่น
4: เพราะว่ามันมีขาดความอบอุ่นอีกอันนึงไงแล้วเดี๋ยวมันจะซ้ำไงเราต้องแบบขาดความอบอุ่นอะไรอย่างงี
2: ้ครับผม
4: นี่เรื่องจริงอ่ะเนี่ย
3: เอา
4: เรียกให้ผมแค่นี้เหรอขอแบบขาดความอบอุ่นเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยน้องพี
3: มนี่มีเขาบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะโคเวอร์ไสยศาสตร
2: ์โอ้โหลำบากแล้วไสยศาสตร์โคเวอร์ไม่มีใครร้องได้หรอก
3: มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดไสยศาสตร
2: ์ถ้าไม่ร้องก็ไม่รู้
3: นะฮะ
2: ถูกต้อง
3: รู้จักมั้ยเนี่ย
4: เอาโหใครไม่รู้จักเพลงของจะดัง
3: ตาใส
2: โหตาเป็นลูกโป่งเลย
4: เฮ้ยผมเปิดตลอดเพลงนี้สายศาสตร์ดีเจลาด
2: นะฮะ
3: ดีเจลาดด้วย
2: ดาคิลเลอร์มันคือดีเจลาดเลยนะไปไหนก็ไปไง
4: ครับผมหยอกครับอันนั้นวิทยาศาสตร์ฮะ
2: นะครับเทคนิค3ดับเราเช้านี้เดี๋ยวไปดูลีลาน้อง2คนของผมดีกว่านะจัดให้เลย
3: เอาละ
4: พี่เอาก่อนเลย
3: โอ้ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ดูด้วย
2: สบายวันนี
4: ้ผมว่าพี่ทำได้ดิ
2: ถูกต้องนี่ทีมชาวนะทีมชาว
3: ทีมก่อนทีมก่อนไป
2: น้องสองคนผมเรียกว่ากับมือฮะ
4: อ้าวโย1212วันนี้ Trend X อันดับ3และอันดับ2เป็นเรื่องเดียวกันสำหรับ Trend X อันดับ3คือ Keyword Magic Love Worship โอ้โหวันนี้บีทมันใหม่เว้ย Trend X อันดับ2คือบวงสวง Magic Lover เลิกงามยามดีเช้านี้ที่ River Park Icon สยามทีมงานและนักแสดงนำโดยเก่งน้ำปิ่นโทมัสก้องและ GT Ohm ร่วมบวงสรวงซีรีส์เรื่อง Magic Lover พ่อมดลุ้นรักซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีจะค่ายดูมันดีเพื่อเสริมความเป็นซีรีส์มงคล

0: Magic Lover และคีย์เวิร์ด Magic Lover Worship นะจ๊ะพี่เพิร์นครับ
1: เฮ้ยเพิร์นว่ะ
0: ไม่เพิร์นผมไม่เพิร์น
1: อยากฟังอีกว่ะเพิร์นว่ะ
0: ผมไม่เพิร์นเลยผมว่ามาถึงเวลาของพี่ละ
1: เจ้มาถึงอันดับที่1 True Money จ่ายง่ายง่าย True Money จ่ายง่ายง่าย Extern First One นะชาวติดฝนคึกคักกันเต็มที่แฮชแท็กนี้ได้เลยเมื่อต้องทำภารกิจยิ่งใหญ่อย่างภารกิจปลดล็อกเมมวี True Money จ่ายง่ายง่ายจ่ายง่ายง่ายจ่ายง่ายง่ายกับใครก็จ่ายง่ายง่ายกับ Extern First One ที่ทั้งคู่เป็นFriend of True Money งานนี้นอกจากแฟนๆจะได้ร่วมลุ้นปลดล็อกMV กันแล้วยังมีสุ่มแจกโพลารอยสุด Exclusive พร้อมลายเซ็นจากเติ้ล First One ให้ลุ้นกันอีกด้วยฮะเสิร์ฟความฟินจัดเต็มสำหรับใครที่สนใจร่วมภารกิจครั้งนี้สามารถเข้าไปติดตามกันต่อได้ทูมันนี่จ่ายง่าย Extern First One นะ Extern First One นะใครสนใจไปได้เลยทูมันนี่จ่ายง่าย Extern First One
0: สนใจเข้าซ่วม
2: แล้ว
1: เขารวม
0: นี่สนใจเข้าซ่วม
2: แล้ว
1: ลิ้นมันพัน
2: อยู่ดีพังเข้าซ่วมเลย
1: ครับผม
2: นะฮะโอ้สุดยอดจริงๆเชียว
1: จังหวะจังเวอร์อะไรไม่ได้ครับผม
2: ได้ว
1: ัน
2: นี้
1: เคเบิลโยกหัวดีกว่า
2: เออนะฮะ
1: ไม่ต้องลองพยายาม
2: สุดยอดนะครับผมนี่คือเทนเน็ตสามอันดับเช้านี้นะครับ
0: ครับผม
2: เช้านี้ก็ติดตามกันได้เลยนะจ๊ะอันดับ3อันดับ2เป็นเรื่องเดียวกันนะครับกับคีย์เวิร์ด Magic Lover Worship นะครับวอร์ชิปนะฮะแล้วก็แฮชแท็กบวงสรวง Magic Lover
0: ครับผม
2: แล้วก็รวมถึงอันดับ1เป็นแฮชแท็ก True Money จ่ายง่ายนะครับผม Extern First One นั่นเอง
0: ครับ
2: นะครับติดตามได้ต้นชั่วโมงที่2แบบนี้นะฮะ
0: ถ้าเติ้ล First One ทรงนี้แล็ปทรงนี้เติ้ล Last One เลยแล้วกันไม่ต้องมีแล้ว
1: ก็ความส่งเข้ามาสงสารผมนั้นเลยนะครับพยายามมากนะครับแล้วก็ดูทรมานนะสงสารเคเบิลนะ
2: ครับผม
1: นะครับ
2: เหมือนนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแล้วบอกเฮ้ยเบิร์นหยุดดีครับผมเบิร์นหยุดไม่ได้แล้วเบิร์นไปแล้วเรียบร้อย
1: มันไปแล้ว
2: นะฮะโอ้สุดยอดนะครับเขาบอกว่าพี่พีมาถูกทางแล้วคร
1: ับ
2: แต่ผมมาผิดทางเอง
0: ขอโทษด้วยครับผม
1: มีความฝันอื่นไหมฮะ
2: ใครชอบพีมารวมทางนี
1: ้ครับเดี๋ยวทำไม
2: ผมจะไปทางโน้นครับผม
0: ความพยายามอยู่ที่ไหนครับ
1: ความสำเร็จอะ
0: ก็อยู่ที่นั่นเราต้องสู้ต่อไปครับผมต่อให้ใครจะบอกว่าเราทำได้ไม่ดีถ้าเราท่องทุกเช้าเราทำได้เราทำได้มันก็จะดีจนถึงในวันนั้นเองครับ
2: นี่นะฮะโอ้สุดยอดมาท่าทองสาวอ่ะเออเฉียบเลยนะครับ
0: สารภาพแล้วระหว่างพูดไปก็พยายามคิด
1: ว่า
0: หักให้มันตลกคิดไม่ออกไปออกไลฟ์โค้ช
1: ไป
0: ออกจริงจังเลย
1: ไปสอนคนอื่น
0: ใช่
1: นะ
2: ครับผมนะเดี๋ยววันนี้น้องสองคนนี่ไปมองเทพด้วย
0: ใช่แล้วครับ
2: อ้าวใครอยากเจอตัวเป็นๆนะฮะน้องเคเบิลน้องพีนนะฮะน้องโซเซฟ
1: ครับ
2: 3คนเขาจะไปมองเทพวันนี้
0: ติดรอไว้ยังไม่ได้แก้
2: มอนทัวร์ฮะ
1: ครับผม
2: เ
1: ขาบอกติดรอเขา
0: ติดรอไม่ได้แก้
1: ไม่ได้มาด้วยอย่าพลาดสิพี่ชาวต้องมีสมาธิน้องมันจะเล่นอะไรเราต้องมีสมาธ
2: ิเล่นนี่มันเขินทำไมวะอันไหนไม่ได้พี่มันผ่านไปเบิ้ลจะมาทักพี่มาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไม่ได้มันอยู่นี่มันติดรอได้ไงหรอ
0: ความพยายามอยู่ที่ไหนEFM on Tour อยู่ที่นั่นครับผมเพราะว่า EFM on Tour ของเรา2026ครับยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยเลยครับรุ่นพี่เตรียมรองรุ่นน้องเตรียมโยกเตรียมตัวให้พร้อมครับผม EFM ของเราครับกำลังจะยกขบวนความสนุกไปเจอกับชาวมหาลัยครับเจอกันกับ DJ สายมันครับคนไหนสายมันคนนี้หรือเปล่าน
1: ี่ดีอยู่ไม่กี่คนหรอกตอนนี้
2: แต่ถ้ามันจริงคือพี่เลย
1: ไปมั้ย
2: มันกับเพื่อมเลย
1: มันไปมั้ย
2: อะไรนะ
1: ไปมั้ย
2: วันนี้เหรอโอ้โหมันติดงานจริงอยากไปแย่อยู่แล้วโอ้โหไม่เคยพลาดเพิ่งมาพลาดปีหลังๆ
0: ใช่แล้วเพราะพวกเราดีเจสายมันอยู่แล้วครับผมเราจะบุกแคมปัสแบบจัดเต็มครับพร้อมกิจกรรมสนุกๆของแจกจากผู้สนับสนุนตลอดทั้งงานเลยครับผมเริ่มต้นกันที่วันนี้ครับ21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมศิลปิน3ท่านที่จะไปกับเราในวันนี้ด้วยก็คือมีกู๊ดมูดนี่เป็นนักร้องร็อกแบบเจนซีเลยนะครับพี่ๆพาราด็อกซ์ครับแล้วก็พี่ๆวงเคลียร์ครับผม
1: มันนะวันนี้นะ
0: วันต่อไปครับ3กันยายนครับผมเจอกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับผมอีก3วงเช่นเดียวกันครับ Full Step ครับพี่อิงวรันธรแล้วก็วงเคลียร์เช่นเดิมนะครับผมและวันสุดท้ายครับ25กันยายนครับปิดท้ายกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับผมเจอกันกับ Good Mood Full Step และ Headliner ของเรา
1: ใครครับ
0: พี่โบกี้ไลออน
2: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นนะครับผม
2: นายกาทราย
0: ใช่
2: เออนะฮ
0: ใครอยู่มหาลัยไหนเตรียมแท็กเพื่อนเตรียมรวมแก๊งแล้วมาเจอกันที่หน้าเวทีนะครับผมย้ำอีกครั้งวันนี้21สิงหาคมนะครับตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปนะฮะเจอกันได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เคเบิลจะไปร้องเพลงให้ฟังนะครับผมเรียกว่าพี่ๆพาราด็อกซ์หรือว่าพี่ๆวงเคลียร์เนี่ยต้องแหวกทางให้เลย
1: พี่อ่ะไม่มีใครอยากฟังพี่ร้องเพลงอยากฟังมุกพีมเดี๋ยวน้องๆมากรุงเทพเลย
2: มากรุงเทพเตรียมตัว
1: เตรียมนะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวพีมจะไปยืนเดี่ยวก่อนครึ่งชั่วโมงถูกต้อง
0: ผมงงว่าผมปูมาแบบให้มันเข้าพี่นะพี่ไปพลิกกลับจับกดผมได้ไงวะ
1: เดี๋ยวน้องๆมากรุงเทพเนี่ยบอกเลยนะใครที่กั้นฉี่กั้นอะไรไม่อยู่เตรียมแพมเพิร์ดไว้ด้วยเวลาเข้ามาในฮอเนี่ยก็ใครที่รู้ตัวว่าแบบหูรุ่นไม่ค่อยดีใส่แพมเพิร์ดมาด้วยเพราะว่าก่อนที่คอนเสิร์ตจะเล่นครึ่งชั่วโมงแรก
2: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวเตรียมตัวดีเจพีมออนสเตจเปิดไมค์เดี่ยวโอ้
2: โห
1: รับรอง
2: ปากโยกที่แตกที่แตน
0: เน้นคำว่าเดี่ยวไว้นะ
1: เดี่ยวด้วย
0: พี่กับพี่โซเซฟกะไปเดินตลาดกันสบายเลย
1: เดี๋ยวขอไปเดินหลังมอก่อนแล้วเดี๋ยวตามกลับมาได้พิมพ์เดี่ยวไปก่อน
2: ถูก
1: ลองเช็คไมค์วอร์มไมค์ไปก่อนรับรองน้องๆมอกรุงเทพขี้แตกขี้แตนบอกงี้เลย
2: ฝากน้องมองเทพซื้อถั่วมาด้วย
1: ทำไมฮะ
2: กินตามเขาเล
1: ่
2: าด้วย
1: เล่าแบบเสียงถั่วน่าจะดังกรับกรับทั้งฮอนะผมว่านะ
2: ไม่มันตรงเรื่องก็มันตรงถั่วน
0: ี่แหละไม่แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้ตลกมากครับเพราะว่ากลัวว่าแบบเดี๋ยวกู๊ดมูดพาราด็อกซ์เงี้ยจะร้องเพลงกันไม่ไหว
1: เดี๋ยวพี่ๆพาราด็อกซ์ร้องอยู่ยืนมองท้องมันนึกถึงมุกพีมแล้วมันหัวเราะ
2: เดี๋ยวไม่ขัดเขา
0: ใช่เดี๋ยวไม่ขัด
2: โอเคโอเคเตรียมตัวแล้วกัน
1: ครับผม
2: เดี๋ยวเป็นออนทัวร์ห้าพา
1: ครับผมแต่มองเทพก็ปัดกลุ่มนะปัดกลุ่มมาต่างจังหวัดนั้นได้เพิ่มนะ
2: อ๋อเหรอ
1: นี่บอกไว้ก่อน
2: นี่เลยเขตแล้วนะ
1: เลยเขต
2: แล้วเลยเขตแล้วบอกพี่เล็กนี
1: ่ปริมณฑลเลยไปปทุม
2: แล้วอ๋อเต็มที่น้องๆเต็มที่กัน
1: แต่หลังๆเนี่ยพี่ๆไม่ไปกันตอนนี้ยืนหลักๆเนี่ยเบิ้ลเซฟพีมเนี่ยยืนหลักๆเลยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหยังมีเห็นพี่เช้านะแบบพี่มัตตูมเดือนของพี่ด้าดีเจพีเคก็ยังไปนะเดี๋ยวนี้เบิ้ลพีม
2: มันไม่เซฟมันมีวันไหนไม่วันศุกร์ไหม
1: มีพฤหัส
2: มี
0: วันนี้มี
2: เด
0: ี๋
2: ยวพฤหัสเดี๋ยวพี่แจม
1: วันที่สาม
2: ของกันค้าเหรอมีสิทธิ์เพราะสู่พี่ติดข่าวใส่ไข่ไงช่วงเย็นพอดีใช่ไหม
0: พฤหัสพี่ชาวให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
2: อะไรนะ
0: ไปกี่เปอร์เซ็นต
2: ์ครึ่งหนึ่งละตอนนี้ครึ่งหนึ่งละ
0: 50%ไปละ
2: 50%ละ
1: โอ้
2: นะครับผมขอได้7,000
1: ขอเพิ่มอีกหน่อย
2: แล้ว7,000
1: ขอคัดโทเวหน่อย
2: ใช่นี่7,000นี่เดินทางเลย
1: นะโทเวหน่อยนะ
2: ครับผม
1: ครับผม
2: ไปที่เรื่องราวของน้องดิวริศรานิดนึงนะครับตอนนี้ล่าสุดเขาบอกว่าเคลียร์หนี้คุณเมย์วาสนาเนี่ยจบ 1.7 ล้านเป็นที่เรียบร้อยปิดฉากดราม่านะครับ
1: ครับผม
2: นะครับวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางเมื่อเวลาประมาณ 10:00 นนะครับทนายเอี้ยงนะฮะทนายความของน้องดิวิศรานะครับพร้อมด้วยทนายความของคุณเมย์วาสนาเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานในการส่งมอบเช็คชำระหนี้จำนวน 1,750,000 บาท
1: ครับ
2: คืนแก่ฝ่ายคุณเมย์วาสนานะครับซึ่งเป็นการชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดสัญญาในวันที่21สิงหาคมนะครับผมก็คือก่อนเนี่ยนะฮะก็คือก่อนสิ้นเดือนนี
1: ้1วัน
2: 1วันนะครับผมทนายเอี้ยงก็เผยว่ายังไงบ้าง
1: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มอบคืนให้กับทนายของคุณเมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางทนายของคุณเมย์เนี่ยก็ยืนยันว่าได้รับสินค้าแบรนด์เนมครบถ้วนแล้วส่วนเงิน 1.75 ล้านบาทเนี่ยเป็นยอดชำระส่วนของแบรนด์เนมที่นำไปฝากไว้ก็ถือว่าคุณดิวได้รักษาสัญญาตามหนังสือรับสภาพหนี้เรียบร้อยทุกอย่างจบลงด้วยดีต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเองครับนะฮะก็เรียบร้อยปิดฉาก
2: ครับผม
1: มหากาพย
0: ์ถูกต้อง
1: เคลียร์นี
2: ่โอ้ช่วงนี้น้องดิวก็กราฟชีวิตพุ่งนะ
1: ครับ
2: นะครับผมก็เรียกได้ว่ามีแบบ
1: ความรักนะ
2: ความรักนะครับมีสินก็หมดแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหกลับมาล้านลาร่าเริง
1: อ
2: ีกหนึ่งครั้งนะครับผมคนเรานี่ดวงจังหวะถ้าลงมันลงสุดนะขึ้นมันก็ขึ้นสุดจริง
1: จริง
2: นะครับผมเพราะฉะนั้นก็คู่นี้ก็น่าจะจบไปนะครับส่วนพี่เมย์เขาก็ใจดีนะคุณเมย์เขาก็น่ารักกับน้องดิวิสรามาตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาไปเนี่ยก็จะส่งทนายไปตลอดไม่เคยแบบปะทะหน้าเจอกันเพราะว่าเขาน่าจะโทรคุยกันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เรียกว่าต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนเองนะครับ
1: ครับผม
2: นะครับบุกเต๋าก็คืนแล้วสร้อยก็คืนเรียบร้อยนะครับ
1: แต่สร้อยของคุณเมย์ที่เป็นสีเขียวอันนั้นน่ะ ผมบอกเลยต้องเป็นสร้อยในตำนานของประเทศไทยอีกหนึ่งเส้นนะคือเป็นสร้อยเส้นที่ดังมากอ่ะคือไปอยู่คือจำได้เลยวันที่พี่หนุ่มเอามาในรายการโหนกระแสคือคนเห็นทั้งประเทศแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าใครใส่สร้อยเส้นนี้นะรู้เลยว่าเป็นแบบสร้อยในตำนานจริงๆไง
2: มันม
1: ีเส้น
2: มีเส้นเดียว
1: ในประเทศอ่ะ
2: ใช่นะครับแล้วก็เป็นแบบอัญมณีสีเขียวใช่ไหม
1: ใช่สีเขียว
0: เอมเบรลเป็นเอมเบรล
1: เต็มใช่เอมเบรล
2: แต่พี่ชอบเป็นบูการีป่ะที่มันเป็นรูปงูอ่ะรูปงูพาดคออ่ะอันนั้นก็สวยนะฮะแล้วก็นาฬิกาก็โอ้โหพี่ชา
0: สักเส้นไหม
2: อะไรนะ
0: พี่ชามีสักเส้นไหมฮะ
2: ไม่มีนะไหน
1: นี่เนี่ยสร้อยมรกตโลตัสนี
0: ่เฮ้ยผมว่าพี่ชาใส่เข้านะ
2: ไหนดูดิ
0: อันนี้โอ้โหอัลเดมาปิเก้เหรออ
1: ันนี้อะไรที่งูที่พี่ชาบอกนะ
2: เออพี่ชาเส้นนี้พี่ชาเส้นนี้สวยดี
1: แล้วก็มีสร้อยสีเขียวอะเนี่ยโลตัสเนี่ย
2: โลตัสอาร์ตเดอะวีฟ
1: 26ล้านอะคุณ
2: ใช่
1: 26ล้าน
2: ไปนั่งประมูลกันสุดยอด
0: 26ล้านเลยเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้
2: สะพงกระเป๋านี่ก็ใบละ
0: เชลลี่ไงใช่ไหมเนี่ย
1: 2ล้านกว่า3ล้านอย่างเงี้ย
2: นะครับโอ้โห
0: พี่บ้านพี่เบิ้ลเห็นบอกมี 5-6 ใบเลยเนี่ย
1: ครับผมกระเป๋าผ้าแต่ว่าไอ้โลตัสเนี่ยมีอยู
2: ่
1: แ
2: ต่เป็นคุณเชื่อโลกร้อนเนี่ย
1: โลตัสพระราม4นะของผมอ่ะไม่ใช่โลตัสอะเดวีฟนะ
2: อ๋อของพระราม4
1: ใช่พระราม4เพราะคอนโดอยู่ตรงคลองเตย
2: รอป้ายเหลืองนะ
1: ครับผม
2: รอป้ายเหลือง
1: สองทุ่มอ่ะสองทุ่มกำลังดีเลยแต่ว่าระวังนะถ้ากินตอน5ทุ่มจะออกเปรี้ยวหน่อย
2: เปรี้ยว
1: แล้วใช่ใ
2: ช่แมงเนสเปล่า
1: ไม่เห็นสั่งหมูกระเทียมมาหยิบหมูกระเทียมป้ายเหลืองมามันก็กินตอน5ทุ่มเหมือนออกเป็นแหนมๆนักอย่าง
2: เหรออาจจะแบบว่าเป็นหมูส้มอะไรเงี้ยไม่ดูผิดหรือเปล่า
1: แต่ดูหน้ากล่องเนี่ยเขียนว่าหมูกระเทียมไข่ดาวแต่พอกินไปคำแรกเหมือนแหนมหมู
2: เป็นหมูกระเทียมไข่ดอง
1: ไข่ดองออกแนว
0: แบบอินเทนซะด้วยไง
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ครับก็จบเรียบร้อยนะ
2: ด
1: ีกว่
2: า
1: คุณเมย์
0: ใช่ครับ
2: เดินทางไปต่างประเทศนิดนึงดีกว่า
0: ได้เลยครับผมกับ URIN ครับผมเตรียมกลับมาถ่ายทำผลงานใหม่ครับร่วมงานกับพ่วงกับ Exhuma ในภาพยนตร์เรื่อง Vampire ครับผมดาราอย่าง URIN ครับเตรียมกลับมาถ่ายทำผลงานในกองถ่ายครั้งนึงครับผมหลังจากมีการยืนยันว่าเขาเนี่ยจะได้ทำการร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องใหม่ของจังแจฮยอนครับอย่างเรื่อง Vampire นะซึ่งจังแจฮยอนเนี่ยก็เป็นพ่วงกับจากภาพยนตร์สยองขวัญที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่อง Exhuma นะครับผมโดยที่จะร่วมแสดงกันกับอีซองมินครับอีจุนยอกครับผมแล้วก็ยุนคยองโฮนะครับรวมไปถึงชเวฮยอนอุกด้วยนะครับผมซึ่งแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเคยมีการปฏิเสธข่าวการแคสนักแสดงเนี่ยแต่ว่าล่าสุดโปรเจกต์ดังกล่าวครับได้ทำการเดินหน้าอย่างเต็มตัวแล้วนะครับผมไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับก็มีการทำการเปิดเผยแหละแคสนักแสดงเนาะแล้วก็ได้มีการทำเทเบิลรีดหรือว่าการอ่านบทไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเตรียมเปิดกล้องและวางกำหนดเข้าฉายไว้ในปี2028ครับสำหรับหนังเรื่องแวมไพร์นี้ครับผม
1: ครับผม
2: นะฮะ
1: ซึ่งก็เป็นเรื่องแรกเนาะหลังจากที่ยอยอินเนี่ยมีคำสั่งศาลนะครับพิพากษาให้รอลงอาญาในเดือนกรกฎาคมปี2024นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกหลังจากที่คำสั่งศาลได้ตัดสินไปแฟนๆชาวเกาหลีก็ให้การติดตามเรื่องนี
2: ้
1: อย่างใกล้ชิดนะครับ
2: วงการบันเทิงเกาหลีเขาแบบเขาเข้มนะเขาเข้มนะสำหรับเรื่องราวสมมติว่าศิลปินดารานี่ถ้ามีเรื่องมีราวนี่ก็คือแบบการแสดงนี่ก็หายเลยแต่ว่าถ้าสมมติพิสูจน์ตัวเองได้เสร็จเรียบร้อยก็ต้อนรับกับเช่นเดียวกัน
1: ครับผม
2: นี่ใหญ่เหมือนเดิมนะครับเหมือนคิมซูยอนเนาะ
3: ใช่คร
2: ับ เนาะคิมซูยอนตอนนี้ก็น่าจะแบบกลับมาอีกครั้งนึงละนะคร
0: ับคิมซูยอนนี้เป็นมหากาพย์มากเลยนะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็คนที่จ้องทำลายมันก็มีนะฮะ
1: แต่หายไปนานนึงนะดาราเกาหลี
0: อ
1: ่ะ3ปี
0: โหมันแรงมากเลยแต่ว่าเคสเค้าแรงด้วยแหละพิมพ์ว่าแบบข้อกล่าวหาแต่สุดท้ายพอทุกอย่างพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ก็เรียบร้อยทุกคนพร้อมให้อภัย
2: ครับนะครับผ
0: มฮวงมินซอนนะ
2: ฮวง
0: ม
2: ินซอนใครพี่รู้จักไหมคอยทยอยซอย
1: คนทยอยซอยแล้วเบาๆหน่อยนะ
2: ใช
1: ่อย่าไป
2: คอยทยอยซอยกับซอยทยอยทะแยง
0: โอ้
2: โหนี่ซอยทะแยงกันน่ารัก
1: โอ้โหทยอยทะแยงเลยนะ
2: ถูกต้อง
0: นี่เกาหลีโซนไหน
1: เกาหลีฝั่งไหนนะ
2: ฝั่งเซียว
1: ทยอยทะแยง
2: ครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาหนึ่งเรื่องจากน้องพีมนะฮะ
0: เอาหรอ
2: ขออนุญาตเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวไปติดตามน้องเนเน่ล่าสุดถึงเรียบร้อยแล้ว
1: อะไรฮะ
2: ที่สหรัฐอเมริกา
0: ครับ
2: นะครับเมื่อวานนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
1: ครับผม
2: นะครับแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวจะเอารางวัลกลับมาให้ได
1: ้ได้จ้ะ
2: นะครับผมช่วงหน้าสกู๊ตเดียวแฉ
0: ข่าวเช้า
2: ข่าวพีพีมันเช้าเดี๋ยวมากระทบ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: เช้าครับ
4: เช้าวันพีมีเบิ้ลเช้านะครับ
6: ครับผม
5: เอายังไง
4: ป่ะ
6: สามีภรรยา
4: เฮ้ยโอ้โหวันนี้มีสามีภรรยา
6: สามีภรรยาพักหน่อยเราต้องพักอาชีพกันบ้างให้บาดหลงบาดหลวงเขาพักก่อน
4: เตรียมตัวเลยฮะ
6: ใช่ฮะ
4: ปอดโยก
6: ปอดโยกแน่เนี้ยร้อย
4: นะฮะ
6: ถ้าคุณไม่หานะ
4: ครับผม
6: เดี๋ยวผมมีให้ใหม
4: ่ไอ้โอ้ไม่ท้อด้วยนะฮะแทนที่จะหายไปนะครับไม่หาเดี๋ยวมีมาใหม
6: ่ความพยายามครับ
4: นะครับสามีภรรยาไปไงฮะ
6: สามีภรรยาคู่นี้ครับผมเขาทะเลาะกันใหญ่โตมากล่าสุดนะครับเหตุผลของการทะเลาะกันของสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับสามีภรรยาคู่นี้2คนเนี่ยเขาได้ทำการออกไปทานข้าวนอกบ้านกันระหว่างทานข้าวนอกบ้านครับผมสามีเขาก็จั๊กจี้เท้าเบบี้จั๊กจี้เท้าลูกเล่นอะไรครับจั๊กจี้ไปภรรยาก็แบบหันมาตวาดว่าหยุดได้แล้วสามีก็แบบงงว่าเฮ้ยทำไมอ่ะก็จั๊กจี้เท้าลูกทำไมต้องหยุดด้วยอ่ะสามีก็เลยหันไปหาภรรยาว่าทำไมผมต้องหยุดอ่ะภรรยาตอบว่าอย่างน้อยอ่ะก็รอให้ลูกคลอดก่อน
5: อันนี้นะตรงๆ
6: ร้านอาหารด้วยไงนอกบ้าน
5: แป๊บนึงนั้นเราพูดคำว่าจังไรได้ป่ะพ
4: ู
5: ดได้ป่ะพูดคำว่าจันไรออกอากาศได้ป่ะ
4: ก็มันเดย์อะไรก็ได้มันเดย์ไร
5: มุกเมื่อกี้ค่อนข้างจังไรเหมือนกันนะพี่ก็คือลูกอยู่ในท้
6: อง
5: แต่ผัวเนี่ย
6: จ
5: ักรจีเท้าลูก
4: ก็คือแวะเข้าไปเยี่ยมลูก
6: ใช่ภรรยาก็บอกว่าเฮ้ยรอลูกเกิดก่อนได้ไหมแล้วมันร้านอาหารไงข้างนอกไงหานะผมว่าหาถ้าไม่ติดด้วยเป็นรายการสด
4: อะ
6: แต่ใครอยากตามดูย้อนหลังสำหรับบุ๊ก
4: นี่
6: ครับผมติดตามได้ครับที่Instagram ครับพีมเอ็มทีซีนะฮ
4: ะ
6: เดี๋ยวไปตัดฉับและฮาเลย
4: ถูกต้อง
6: นี่เดี๋ยวมีเสียงพี่มะตูมฮามาด้วยจากอีพีที่แล้วยังไม่ได้ใช้
5: ยังไม่ใช่อ๋อนี่เก็บไว้เป็นสต็อกเหรอ
6: ใช่ๆ
5: ตัดเป็นฟุตไว้พ
6: ี
5: ่พุทธฮาพี่ชาวฮาพี่มะตูมฮาย
6: ังไม่มีของพี่เบิ้ลฮาเลย
5: เอาแค่ของพี่ชาวพี่พุทธพี่มะตูมพอตัดไปสลับพอ
6: นี่ผมไปดูของพี่พีเคอยู่เนี่ย
5: Oh.
6: ยังไม่เคยจัดกับแกไงแต่ว่าพยายามไปหาช็อตแกขำอยู่ไม่ค่อยขำเลย
4: oh.
6: แกไม่ค่อยฮาเลยวัน
4: นี้
6: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ค่อยขำออกมาไม่ใช่
4: เขาฟังอยู่นะ
6: เขาไม่ค่อยขำออกมาไงเขาอาจจะต้องการใคร
4: ต้องตานะ
6: เขาอาจจะต้องการใครสักคนไปกระตุ้นความขำให้เขา
4: ดีเขาจัดรายการเขาไม่เคยขำอยู่แล้วเพราะคาแรคเตอร์เขาไม่คือไม่ขำ
5: จริงจังนะ
4: เขาเป็นแบบไฮโซ
6: เขายังไม่เจอผมหรือเปล่า
4: ภาพเรียบร้อยไฮโซแล้วก็เป็นการเป็นงานเป็นเรื่องเป็นราว
6: ถ้าเขาเจอผมเขาจะขำบ้างไหม
4: ครับอะไรนะ
6: ถ้าเขาเจอผมเขาจะขำบ้างไหม
4: ก็เขาคงไม่เข้ามาฟังหรือว่าเขาไม่เข้ามาเกิดกลัวคุณอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันคนละเลเวลกัน
6: เหรอครับ
4: ใช่เพราะตอนนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้ว
5: ครับเป็นเขียวหวาน
4: เขียวหวาน
5: นะ
4: ฮะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ทำงานแล้วก็บางทีเขาก็ลาด้วย
5: อย่างวิกเนี้ยลา
4: ใช่
5: หูชี้ไม่รู้ไปทำอะไรมา
4: ดีบอกแผลเปิด
5: แต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเอทามของเราจะมีเอาติ้ง
6: เฮ้ยอาทิตย์หน้าเหรออ
5: าทิตย์หน้าแล้ว
4: อาทิตย์หน้าแล้ว
5: ศุกร์หน้าเอทามมีเอาติ้งเดี๋ยวเนี่ยพีมเนี่ยจะได้เดบิวต์ออนสเตจให้กับผู้บริหารเอทามพี่โลดพี่แต้มพี่นกพี่บัวเขาจะนั่งอยู่นี่แหละน้องมันจะได้เกิดก็วันนี้แหละ
4: อ่ะใช่
5: แ
4: ล้วคือมันสุกไม่มีการแสดงด้วยได้จ่ายเต็มเต็มเลย
6: คนเดียวเลย
5: เอาไฟลงเลยนะแล้วเดี๋ยวหน้าที่พิธีกรบนเวทีเอาติ้งเนี่ยเอาไปเลย
4: ถูก
5: นะให้พีมจัดการทุกอย่างบนเวทีเลย
6: ไม่เอาเลยก็ไม่เอา
5: เอาละ
6: พี่แล้วพี่เช้านะพิธีกรอ่ะ
4: ใช่ใช
6: ่โอ้พี่เช้าทำไว้ดีมากเลยนะโอ้โห
5: ก็เดี๋ยวให้น้องๆทำเอา
4: ไม่งั้นเขาไม่ชวนไปกันหรอกเยอะแยะ
5: คนไปเยอะเลยตอนนี้นะฮะคือต้องแย่งกันแล้วนะ ดีเจแย่งกันไปนะเพราะที่มีจำกัดนะ
4: ถูกต้องห้องไม่พออันเนี้ยถูกแล้วไปกันโอ้โหเรียกว่าปิดโรงแรมอ่ะนะครับผมแล้วก็เป็นโรงแรมขนาดเล็กด้วย
6: ไม่ได้อยากจะปิดหรอกแต่จองไปก็ห้องเต็มละ
4: เออนะฮะไปเที่ยวทะเลกัน
6: ใครไปบ้างไงพี่รู้ไหม
4: นั่นไงนั่นไงใครไปกันบ้างอ่ะเออนะฮะ
6: มองซ้ายมองขวาในห้องนี้ผมยังไม่ชัวร์เลยเนี่ย
4: โอ้ไปกันหมดเลยดีเจไปกันเยอะนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยออกตัวกัน
5: ใช่ๆ
4: นะครับเพราะว่ามันขับรถไปแป๊บเดียว
5: ไปเงียบๆ
4: ถูกต้องเดี๋ยวเอ้ยวันนี้ได้ป่ะว่าได้เอาวันนี้ได้ไปเลยอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ดีเจทําเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปถึงก็แบบหลงๆไม่ค่อยเจอกัน
5: แล้วก็ไม่เจองงมาก
4: เออนะฮะนะๆเนเน่รอยัลครับ
6: ครับผมประ
4: กาศรับรางวัลใหญ่ศิลปินหน้าใหม่นานาชาติที่ไอร์แลนด์ฮะ
5: ครับผม
4: เรียบร้อยครับผมฟิลลินอตนะครับผมนครเวนชั่นนะฮะงานดนตรีประจำที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกและก็เฉลิมฉลองผลงานของฟิลลินอตนักร้องนำแล้วก็มือเบสระดับตำนานของวงทิลิสนะครับผมทิลิสซีนะฮะทิลิสซีประกาศริเริ่มรางวัลใหม่ภายในปี2026โดยรางวัลแรกคือ Best New International Artist นะครับ2026แล้วก็หรือว่าศิลปินหน้าใหม่ระดับนานาชาติยอดเยี่ยมนั่นเองครับ
6: โอ้จังหวะซื้อพร้อมกันหยุดให้ผมเลย
4: ข
6: อบคุณมากๆครับซึ่งในครั้งนี้ครับผมคณะผู้จัดเนี่ยเลือกมอบให้กับน้องเนเน่รอยัลนะครับศิลปินสาวชาวไทยวัย16ปีครับผมเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นคนแรกของโลกครับสำหรับรางวัลที่มอบให้เนเน่ครั้งนี้ครับผมถูกสร้างขึ้นมาเป็นผลงานพิเศษนะโดยเดวิสลินเซ่ครับผมก่อนที่รางวัลเนี่ยจะถูกส่งมายังจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยครับซึ่งคณะผู้จัดเองครับก็ระบุว่าเนเน่เนี่ยมีความสามารถทางด้านดนตรีโดดเด่นเกินวัยมากๆและที่สำคัญครับผมเริ่มได้รับความสนใจในระดับนานาชาติอีกด้วยหลังจากที่ไปปรากฏตัวเดบิวต์ในเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์มานะครับผมโดยเฉพาะการนำเพลงซอมบี้ของวง The Cranberries เนี่ยมาแสดงครับจนโอ้โหกระแสตอบรับนะทั้งจากชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติเองนะครับผมเรียกได้ว่าลดหลามนะครับผมก่อนที่จะกลับมาโชว์เพลง Hysterias นะครับของวง Muse ครับผมแล้วก็เดินหน้าเนี่ยสู่รอบการแสดงสดครับขณะที่ผลงานบน YouTube ของน้องเนเน่เองเนี่ยก็มียอดรับชมเนี่ยโอ้โหระดับหลายล้านวิวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยแล้วก็ได้รับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับรางวัลแรกนะครับอย
4: ่
6: างรางวัล Best New International Artist 2026ครับ
4: นะครับผมยินดีกับน้องเนเน่รอยัลด้วยนะฮะ
7: Congratulations
4: ยอดโอ้ไปร้องเซนเบ้ด้วยฮะ
5: ซอมบี้ฮะ
4: อ๋อซอมบี้นะ
6: เซนเบ้ตอบด็อกเตอร์อาราเล่
5: ตอบคลิปเลยล่ะ
4: ครับผมไม่ต้องขับรถอีกแล้ว
5: นั่งเพลินๆนะตกใจเลยเซนเบ้ซอมบี้พี่จ๋า
4: ซอมบี้ฮะ
5: ซอมบี้ซอมบ
4: ี้ครับครับ
5: นะฮะแต่น้องเก่งจริงนะเห็นเวลาเขาเล่นในไลฟ์สดใน TikTok หรือแม้แบบเวลาเขาทำคลิปสั้นๆลงใน YouTube หรือว่าใน
6: ชอบดูมากนะ
5: TikTok
6: พ่อผมชอบดูน้องเนเน่มากไปทีไรเปิดน้องเนเน่อยู่ตลอด
4: อ๋อเหรอ
6: นะดูภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากกว่าผมอ๋อ
4: ไม่เคยเจอเราเลยอ่ะ
6: ไม่เคยเจอ
4: โอ้โหน้อยใจเนี่ย
5: พ่อแบบรีโพสต์คลิปน้องเนเน่แล้วแต่คลิปเล่าเรื่องของ DJ
6: Beam
5: รีพอร์ต
6: อันนู้นรีโพสต์อันนี้รีพอร์ต
4: ครับ
5: พ่อกด follow ให้2ทีเลยกดย้ํา2ที
6: ล่าสุดมีคนมาเม้นถามว่ายังจะเล่าอีกเหร
4: อ
6: กดเข้าไปพ่อ
4: นะ
6: ให้กำลังใจ
4: ไอ้แดงมันเป็นนักสู้ต้องเล่าต่อแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงเรื่องนะครับวันนี้เอาไป3เรื่องนะครับผม
5: ให้ปัญหามันเป็นเรื่องของคนฟัง
4: ไปเรื่องที่แล้วนี่คือคุณผู้ฟังรู้สึกเดียวกับพี่ชาวเลยพิมพ์มาว่ายังไงนะ
6: เฮ้ยเดี๋ยวปิดไมค์เดี๋ยวอธิบายให้ฟัง
4: นะครับ
6: พี่เก็ตนะ
5: เก็ตนะ
6: อ่ะพูดถึงโฉมหน้าแชมป์กันบ้างดีกว่า นะครับผมหลังที่ปีที่แล้วนะครับก็เฉือนแมนซิตี้เป็นแชมป์ไปนะครับผมอาร์เซนอลนะครับไม่มีอะไรเฟล็กเฉยๆฤดูกาลใหม่กำลังจะเปิดนะครับแต่อีกหนึ่งแชมป์ครับผมที่เพิ่งประกาศไปเร็วๆนี้เลยครับนั่นคือสุนัขครับผมแต่ไม่ใช่สุนัขที่น่ารักที่สุดครับรางวัลนี้ให้กับสุนัขที่ขี้เหร่ที่สุดในโลกประจำปี2026ครับซึ่งสุนัขพันปักครับผมชนะใจกรรมการไปครับหลังจากมีการประกวดครับผม World Ugliest Dog Contest ครับผมหรือที่แปลเป็นไทยว่าสุนัขหน้าตาแปลกที่สุดในโลกเนี่ยจัดขึ้นวันที่14สิงหาคม2026นะที่เมืองซานตาโรซานะครับผมแคลิฟอร์เนียอเมริกานะครับเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาหลาย10ปีแล้วโดยสุนัขที่มีรูปลักษณ์แตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็จะออกมาเดินอวดชมหน้าให้กับกรรมการและผู้ชมได้ดู
4: น้องกินกล้วยตากด้วยเหรอ
5: ลิ้น
4: เขาอ๋อ
5: นั่นแหละ
6: รู้ไหมว่าเหตุผลอะไรทำไมหมาถึงลิ้นห้อย
5: ทำไมครับ
6: เพราะว่าเวลาหมาถูก remove เขี้ยวไปเวลาแกะแล้วฟันหลุดเขี้ยวหลุดลิ้นมันจะไม่มีตัวเบรกมันจะหลุดออกมาเลย
4: อ๋อไม่มีฟันเบรกไว้
6: ใช่ไม่มีฟันเบรกไว้มันก็เลยทำให้แบบเนี้ยคือน้องหลายๆคนหลายๆตัวที่เข้ามาประกวดเนี่ยก็คือจะไม่มีฟันละเหลือละจะเป็นลิ้นซะส่วนใหญ่
4: อันนี้เรื่องจริงมั้ยเนี่ย
6: เรื่องจริงเรื่องจริงเลยเพราะว่าล่าสุดแบบหมาที่บ้านชอบกัดไงบอกให้หมอถอนเขี้ยวออกใช่ไหมหมอบอกถ้าถอนออกน้องลิ้นห้อยอย่างนี้เลยนะ อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ถอนนะครับผมซึ่งภาพนี้ครับอย่างน้องพันปักที่ลิ้นห้อยขวาเนี่ยมีชื่อว่าเจนนี่ลูครับผมเป็นสุนัขพันปักวัย6ปีครับคว้าตำแหน่งชนะเลิศครับผมด้วยรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ครับผมแล้วก็ชนะคู่แข่งตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งเจ้าของเนี่ยก็ได้รับเงินรางวัลไปประมาณ $5,000ครับผมหรือว่าหลายแสนบาทเลย
5: อุ้ยทำเงินให้ได้ด้วยนะหมาที่บ้านที่ทำแต่เสียเงินนะ
4: $5,000 เลยนะ
5: โอ้$5,000
6: แล้วเข้าใจว่าจินนี่ลูเนี่ยคือเหมือนกับลอดมาจากโรงเชือดของเกาหลีด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเท่าที่ผมได้อ่านเนี่ยลอดมาจากโรงเชือดของเกาหลีถูกอดอปมาเลี้ยงแล้วก็เนี่ยสร้างเงินให้อีก
5: พูดถึงเกาหลีอ่ะเขาจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเทศกาลการกินเนื้อหมา1ครั้งต่อปีอ่ะแล้วเหมือนปีเนี้ยเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะจัด
4: จริงเหรอ
5: จริง
4: ที่เกาหลีกินเหรอ
5: กินเนื้อหมาเลยปีนี้ปีสุดท้ายเหมือนเขารณรงค์กันคนรุ่นใหม่อ่ะก็รณรงค์ว่าแบบการกินเนื้อหมามันไม่ถูกต้อง
4: แต่
5: คน
4: เพื่อนเราอ่ะเนาะ
5: คนรุ่นเก่าๆอ่ะสักแบบอายุ60 70ปีเขาก็ยังแบบยึดถือเทศกาลนี้อยู่คือกินเนื้อหมาทุกช่วงหน้าร้อนของเกาหลีแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นปีสุดท้ายที่เขาจัดแล้ว
4: โอเค
5: ไม่กินเนื้อหมาแล้ว
4: ใช่ครับก็ถือเป็นเรื่องดีเนาะ
6: ใช่แล้วก็อย่างเจ้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยครับโบอักเลสด็อกเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในแคมเปญแหละที่รู้สึกว่าน้องหมาทุกคนควรมีบ้าน
4: อันนี้คือสุนัขที่ขี้เหร่ที่สุดเหรอ
6: ใช่
4: โอ้ถ้าพี่จูงหมาขี้เลื้อนไปนี่พี่ชนะไหม
5: มีสิทธ
6: ิ์เป็นมีสิทธิ์มีสิทธ
4: ิ์ครับผมนี่โอ้โหขนไม่ขึ้นเลยกากเต็มเลยนะครับน่าจะชนะนะ
6: พี่ไทยน่าจัดนะ
4: สุนัข
5: ที่ขี้เหร่พี่อยากดูดิทรงแบบเนี้ย
4: โอ้โหนะฮะ
5: แล้วก็ทุกหมาทุกตัวมันมีความน่ารักของมันแหละ
4: ครับผม
6: บางคนชอบนะบางคนชอบหมาที่แบบมีความเป็นเอกลักษณ์มีความแบบอะไรเงี้ยอย่างนักมวยปั้มคนหนึ่งที่ชอบเซียมพังเงี้ยเขาก็ไปอดอปหมาที่อายุแบบ10กว่าปีแล้วแล้วหน้าตาเป็นทรงนี้เลยอ
4: ่
6: ะ
4: เนี่ยเหมือนดูดินะฮะบางทีความขี้เหร่ของเขามันก็มีความแบบเท่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะอย่างแบบแมวที่มันเป็นสฟิงค์ป่ะ
6: ใช่ไม่มีขนนะเน
4: า
6: ะ
4: มันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะหมามีไหมที่หมาสฟิงค์มีไหมที่มันไม่มีขนนะหมาน่าจะมีนะน่าจะมีนะไหนลองเซิร์ชดูซิ
5: หมาที่ไม่มีขนเหรออ
4: ่านะฮะหมาสฟิงอะ
5: หมาไม่มีขน
6: หมาไม่มีขนไอ้นี่บ้างไอตัวที่เป็นฮาวน์อะฮาวน์ที่แบบเป็นสัญลักษณ์ของเกรย์ฮาวน์อะตัวฮาวน์ที่มันจะเป็นแบบหมาไล่เหยื่อหน่อยๆอะไรเงี้ยสูงๆตัวใหญ
4: ่
6: แต่มันมีหมาที่เป็นหวัดตลอดเวลานะพี่ชาว
4: หมาอะไรฮะ
6: ไซบีเรียนฮัสชิล
4: อ๋อเอาคมแกมได้อยู่ฮัสชิลนะฮะ
6: ใช่
4: ครับผมนะคร
6: ับ แต่มีหมาอยู่ตัวหนึ่งเหมือนก
5: ันเอาอีกชอบ
6: มีหมาอยู่ตัวหนึ่งเหมือนก
5: ัน
6: โอ้ยถึงตลอดมาถึงตลอด
5: ทำไมฮะ
6: ปอมมาแล้วเนี่ย
4: อ๋อเอาอ่างสองฮัสชิลกับมาแล้วเนี่ยนะครับผม
6: มีหมาอีกตัวหนึ่งกัน
5: เอา
6: โอ้ขี้เมาเลยตัวนี้ขี้เมาขี้เมา
5: ทำไม
6: ลอดว่ายเหร
4: อ
6: นี่น่ามาจัดแฉ
4: นี่อ่ะเรื่องไม่ต้องเล่าแล้วนะเอา3ตัวอันนี้ไป3ตัวนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้น่าจะขำสุดแล้วในชั่วโมงนี้แหละนะครับเพราะว่าเรื่องสกิดลูกไม่ค่อยหาอะไรนะครับผมตอนนี้เรื่องมุกไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเขาดี

0: แล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมของสภากาชาติไทยงานนี้พี่เดียวครับนะครับผมพี่เดียวนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการช่องวัน31เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากเลขาธิการสภากาชาติไทยประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนะครับสภากาชาติไทยขอบคุณสื่อมวลชนปี2569ณตึกจักรพงษ์นะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยยินดีกับช่องวัน31ด้วยนะครับ
1: ยินดีมากครับ
0: กดข้ามมุกตรงไหนครับพ
2: ี่ไม่มีครับ
0: ไม่มี
2: ครับกดข้ามมุกต้องเสียตังค์เหมือนอารมณ์แบบถ้าคุณอยากไม่ให้มีมุกอะคุณเหมือนต้องสมัครพรีเมียมของแชร์ข่าวเช้าอย่างเงี้ยนะ
0: จะไม่มีมุกให้ฟัง
2: จะตัดมุกช่วงมุกออก
3: ข่าวล้วนๆเลย
0: นะเสียตังค์นะต้องเสียตังค
2: ์
0: นะครับผมเบรกคู่นึง
2: ครับ
0: มาอยู่ช่วงหน้าช่วงท้ายแชร
2: ์ข่าวเช้าฮะ
0: ข่าวบนพีมพีบนข่าวเดี๋ยวมาครับผม
4: แชร์ข่าวเช้า
2: เหลือวันนี้เวลา
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
7: กลับมายืนต่อแฉ
8: ข่าวเช้า
7: ชาวบ้านบีบีบ้านชาวนะครับ
9: ชวนดูบอลกันหน่อยดีกว่า
7: เอาแล้ววันพรุ่งนี้นะฮะ
9: พรุ่งนี้ฮะนัดชิงดูฟรีนะฮะศึกชิงเจ้าอาเซียนนะฮะไทยกับเวียดนามต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับทีมชาติไทยนะฮะเจอกันทีไรเนี่ยสนุกทุกครั้งซึ่งช้างศึกทีมชาติไทยครับเดินทางมาถึง2นัดสำคัญนะครับเพื่อลุ้นแชมป์อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้ดูฟรีนะฮะมันก็จะดูเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกแต่ว่านัดชิงนี้ครับเครือเจริญพกพันธ์นะฮะ CP และก็ True Corporation นะครับทุ่มงบสนับสนุนเปิดสิทธิ์ให้คนไทยดูฟรีครับผ่าน True Vision Now นะครับผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2026ให้ดูครบทั้ง2นัดชิงนะครับแล้วก็ไม่จำกัดเครือข่ายด้วยครับคนไทยดูฟรีนะครับก็คือตารางการแข่งขันเนี่ยจะแข่งกันวันที่22สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี
7: ้
9: 2ทุ่มตรงนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือ26สิงหาคม2ทุ่มตรงเหมือนกันนัดชิงอันเนี้ยจะเป็นนัดชิง2นัดแล้วก็วัดกัน2นัด
7: ยาวเยือนยาวเยือน
9: ครับผม
7: นะครับผมนะฮะ
10: แปลกนะชิง2
7: นัดใช่นะครับผมว่าคนไทยทุกคนก็ไม่ว่าจะใช้เครือข่ายใดสามารถดาวต้องดาวน์โหลดก่อนเนาะ

0: แล้วก็สมัคร True Vision Now นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขอให้ดูฟรีนะฮะแต่ว่าต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเขาเพื่อรับชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง2นัดฟรีทั้งเย้าทั้งยวน
1: เยือ
0: นนะครับผมนะผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสมาร์ททีวีครับแล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: แต่ต้องบอกนะว่าต้องยอมรับตรงๆอ่ะว่าชิงแชมป์อาเซียนรอบนี้คนไปดูในสนามน้อยมากนะ
1: เบาๆ
2: เห็นข่าวแล้วก็สายข่าวบอกว่าคือปกติแล้วเวลาบอลนัดอาเซียนคัพเนี่ยคนไปดูอ่ะ 20,000 30,000 ตลอดแต่รอบนี้เหลือประมาณ 10,000
0: ก็มันฟรีทีวีมันก็ดูแบบอลังการไง
2: ใช่
0: แล้วมันมีโฆษณาแบบบอกว่าเออแข่งกันเมื่อไหร
2: ่ครับ
0: คนไทยก็ได้ทราบ
2: แต่อันเนี้ยคือบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันมีแข่งกันอยู
0: ่ใช่ถูกต้องที่สำคัญมันต้องซื้อบัตรเข้าไปดูด้วยไง
2: ครับ
0: นะครับ
2: แต่ราคาเขามาดามแป้งเขาก็ลดให้แล้วนะทุกที่นั่ง100บาทเนี่ยนะถูกสุดคือ200บาทเข้าไปดูได
0: ้แต่มันแบบตอนนี้คือใจมันไม่ได้ใจคนไทยมันไม่ได้นะแต่ว่าผลงานเขาดีมากนะบอกได้เลยว่าเส้นคัพครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าแพ้แค่แมตช์เดียวที่เหลือนี่ชนะหมดเลยนะครับแล้วก็เสียค่อนข้างน้อยด้วยนะครับถ้าแบบเราได้ดูฟรีตั้งแต่แรกนะพี่ชาวว่าครั้งนี้ระเบิดแบบมันแน่นอน
2: จริง
0: และโดยเฉพาะเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆ
2: ไทยเวียดนาม
0: ไทยเวียดนามเป็นคู่ชิงที่แบบเราใฝ่ฝันมาว่าเราต้องเจอเวียดนามครั้งใดก็สนุกทุกครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้ให้ดูฟรีเราเรียบร้อยนะครับผมก็ทางทูชั่นนาวแล้วกันปิดท้ายวันนี้อีกหนึ่งเรื่องครับสั้นๆจากน้องพีมา
1: ฮะโอ้ครับผมโอ้เดี๋ยวนะฮะปิดท้ายนะครับผมโหแต่เอาจริงอาเซียนครับก็อยากดูมากเช่นกันนะโอ้ฮุนไดผสมพูดเนี่ยช่วยฮุนไดครับนะฮะขอเวลาอ่านสักคู่นะฮะล่าสุด
2: อุ้ยเปิดใหญ
1: ่ล่าสุดครับ
0: เป็นไงฮะ
1: เพื่อนมาปรึกษาเพื่อนมาปรึกษาเศร้ามาเลยครับร้องไห้ฟูมไฟมาเลยเพื่อนมาปรึกษาพิมก็ถามเฮ้ยเป็นอะไรทำไมร้องไห้เพื่อนเนี่ยก็ตอบพิมว่าแบบมึงกูให้ใจเขาไปแต่สุดท้ายเขาก็จากกูไปอยู่ดีผมก็ถามว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเขาถึงจากมึงไปอ่ะเพื่อนบอกว่าหมอขอไตกูฟังผิด

0: อีกเลย
1: Are you okay?
2: I don't
1: ตัดทิกเกอร์นะฮะ
2: I don't I'm not okay
1: เรียบร้อย
3: อะไรวะอันนี้ลึกไปว่ะพี่
2: ขอใจไงให้ใจ
3: ไม่เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนบ่ายสามอ่ะ เดี๋ยวขอทบทวนก่อนนะว่ามุกเมื่อกี้มันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวระหว่างเนี้ยสิบโมงจนถึงบ่ายสามห้าชั่วโมงเนี่ยพี่นั่งทบทวนแล้วเดี๋ยวบ่ายสามเราเจอกันตอนเย็นเนาะ
2: ใช่ใช่
3: เดี๋ยวไปถามอีกรอบนึงว่าที่พี่เข้าใจอ่ะมันถูกไหมที่พี่ต้องหัวเราะตรงไตหรือตรงหัวใจอ่ะเดี๋ยวพี่ไปถามอีกรอบนึง
1: คุณผู้ฟังย้อนไปเอาตรงทำเป็ดทำไก่มาขังนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยนะครับแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเออวันนี้มันผ่านไม่ได
3: ้เอาละ
1: โอเค
3: นะหน้าที่ของชาวแฉหมดแล้วหน้าที่ต่อไปน้องๆมอกรุงเทพ
1: มองเทพเจอกันวันนี้
3: เดี๋ยวรู้เรื่อง
1: สี่โมงเย็นดีเจพีมจะบุกไปที่มองเทพ
3: เดี๋ยวรู้เรื
1: ่
3: อง
1: ยืนเดี่ยวให้ได้ฮากันแบบโอ้โหปอดโย
3: เตรียมตัวมอกรุงเทพวันนี
1: ้ขาผม
4: พร้อมรับความสุขครับน้องมอกรุงเทพครับผมแต่สำหรับชาวแฉครับพี่มีความสุขอีก4ประการมามอบให้ฮะความสุขที่1ครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกครับอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าครับ
1: พามพาม
4: ความสุขที่2ครับเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางครับความสุขที่3ครับอัลมอนด์บรีสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช้25แคลที่ยาย่าชอบครับและความสุขที่4ครับผมผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิ้ลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดลิฟธนาคาต้องเดลิฟครับ
1: เตือนใจติดแล้ว
3: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณน้องพีมน้องเบิ้ลนะฮะ
3: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับ
1: ขอบคุณคุณตังด้วยนะครับเสียงทาง9,000คนคุณน้ำท่วมไม่กลัวกับทีมกล้องด้วย
4: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเบิ้ลอยู่ต่ออ
3: ยู่ต่อครับถึงเที่ยงเลย
1: ถึงเที่ยงเลยแล้วเดี๋ยวเย็นๆไปเจอที่มองเทพ
3: ถูกต้องฮะ
1: ที่ไปมอนทัวร์นะครับเจอน้องๆรุ่นใหม่ดีเจของเรา94 FM นะครับน้องพีมน้องเคเบิ้ลแล้วก็น้องโซเซฟติดตามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีศิลปินไปด้วย
3: ครับผม
1: พาราดอกนะ
3: พาราดอก
4: กู๊ดมูด
1: กู๊ดมูดนะครับแล้วอีกวงอะไร
4: พี่วงเคลียร์คร
1: ับ วงเคลียร์ติดตามได้เลยวันนี้ไปก่อนครับแชร์เ
3: ช้าเช้า
1: เช้าบันพีมพีเบิ้ลเช้าบายบุย
2: ให้ใจ
3: แชร์ลาแบบงงๆอ่ะอันเนี้ยเอาจริงลาแบบงง
2: ๆให้ใจเข้าไป
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดลิฟธนาคาต้องเดลิฟ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: EFM Fandom Live
2: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เล่นเกมไหม
4: ได
2: ้ค่ะเกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดๆๆแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่าร
4: ักนะ
5: รักนะ
4: โอเค
2: ต้องสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
3: โดโดมันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
2: โดโดโดโดโดโดโดโดโด
3: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่ทัศน
1: ์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกิสดาแนะนำแอปพลิเคชันเช็คน้ำช่วยตรวจสอบทิศทางและระดับของมวลน้ำแบบ Real Time ตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบงให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
6: ์เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISDA ได้แนะนำแอปพลิเคชันเช็คน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยติดตามรายงานจากคุณปวีณาสมคิดครับ
11: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISDA แนะนำแอปพลิเคชันเช็คน้ำพัฒนาโดย GISDA ที่มีการอัปเดตใหม่ทุกปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แม่นยำยิ่งขึ้นดึงข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศผสานกับพื้นที่จริงโดยแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เราเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นโดยจะรู้ทันทีว่าน้ำอยู่ใกล้แค่ไหนในแบบ Real Time Location ไม่ต้องกะระยะเองแอปแอปพลิเคชันนี้จะแสดงพิกัดของตัวเองเป็นจุดสีฟ้าบนแผนที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้คุณอยู่ห่างจากพื้นที่ที่กำลังจะเกิดน้ำท่วมมากแค่ไหนพร้อมทั้งสามารถคาดการทิศทางน้ำล้นตลิ่งล่วงหน้าในแอปพลิเคชันไม่ได้บอกเพียงแค่น้ำท่วมที่ไหนแต่ยังสามารถประเมินข้อมูลย้อนหลังได้ถึง14ปีเพื่อคาดการทิศทางน้ำล่วงหน้าได้หากน้ำเริ่มสูงขึ้นระบบจะขึ้นเตือนเป็นพื้นที่สีแดงให้เรารู้ว่ามวลน้ำจะไหลไปทางไหนนอกจากนี้สัญญาณไฟเตือนภัยระดับน้ำเช็คจุดวัดระดับน้ำริมแม่น้ำทั่วประเทศได้ง่ายๆผ่านแถบสี3ระดับสีเขียวระดับน้ำปกติสบายใจได้สีเหลืองระดับน้ำสูงเริ่มเฝ้าระวังสีแดงกระพริบสถานะอันตรายเตรียมอพยพหรือยกของขึ้นที่สูงได้ทันทีไม่ต้องรอรุ้นให้น้ำมาถึงหน้าบ้านพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนให้ประชาชนโหลดแอปเช็คน้ำไว้เป็นยามเฝ้าระวังมวลน้ำส่วนตัวได้ตลอด24ชั่วโมงปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
1: คู่มือสุขภาพ
12: ข้อมูลทางการแพทย์เผยโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้มากกว่า80%โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก4 อ 2 ส 1 นดังนี้อาหารเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่ลดอาหารที่มีรสหวานมันเค็มอารมณ์ควบคุมอารมณ์ความเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสออกกำลังกายออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสม150นาทีต่อสัปดาห์อากาศหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศและอากาศที่มีฝุ่นควันไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอนหลับให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันการสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหัวใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยป้องกันหรือรักษาติดตามการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีในระยะยาวดังนั้นประชาชนกลุ่มวัยทำงานระหว่างอายุ 25-59 ปีสามารถตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานได้จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือประกันสังคมตามสิทธิ์รักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: 11 นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

ดให้เลยนะครับสำหรับเพลงที่ขอมานี่คือบทสุดท้ายครับจากพี่แบงค์คราชแล้วก็พี่ดาย เอนโดฟินนะครับรวมไปถึงกลิ่นฝนจากเติ้ลเฟิร์สวันเปิดต้นชั่วโมงมา 10:19 น.สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีวันศุกร์นะฮะดีเจเคเบิลครับเมื่อกี้นั่งไล่อ่านข้อความเขาบอกว่าพี่ช่วยตามดีเจพีมกลับมาอธิบายมุกสุดท้ายหน่อยได้ไหมคะยังคาใจอยู่ถ้าคุณคาใจมุกสุดท้ายนะฮะแนะนำให้คุณไดเรกต์เมสเซจไปถามเขาเองนะครับผมแล้วก็มีข้อความบอกว่าทวงสัญญาค่ะวันนี้เนี่ยต้องจัดเพลงตื๊ด1เบรกจัดไปเลยฮะเราตื๊ดๆกันหน่อย1เบรกเปิดต้นชั่วโมงวันศุกร์มา

0: Okay. EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สัปดาห์หน้าใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วง Job Gen Z คุณผู้ฟังครับช่วงพิเศษนะครับที่จะทำให้ก้าวแรกของการทำงานของน้องๆ Gen Z ทุกคนเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สดใสนะครับน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยการทำงานเริ่มต้นการทำงานมันยากลำบากเลยเกินแนะนำให้ลองฟังช่วงนี้ดูนะครับรอติดตามกันได้วันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันศุกร์ใช้ชีวิตให้สนุกแต่อย่าลืมว่ายังมีงานค้างอยู่นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
6: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
12: กินน้องสปูน

0: ัง
1: จับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เฮ้ยก่อนครับพี่

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สัปดาห์หน้า26สิงหาคมนะครับพูดสุดท้ายของเดือนครับพุทท็อปพุทเทอราพิสต์นะครับแน่นอนเราเจอกับคุณหมอท็อปนะครับใครที่มีปัญหาอยากจะปรึกษากับคุณหมอท็อปโดยตรงโดยเฉพาะช่วงท้ายๆรายการคุณหมอท็อปจะตอบคำถามแบบสดๆนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามได้วันพุธ3 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะครับรวมไปถึงใครที่มีเรื่องใหญ่ๆอยากจะปรึกษานะครับสามารถส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของเราได้ครับ EFM Station แล้ววันพุธเจอกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน1เพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับเป็นงานของเค้กซีรัสเบคอนนะครับแล้วก็งานนี้ชวนพีกริดมาฟีเจอริ่งด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าคนขี้น้อยใจครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ
3: Yeah You're in my heart girl

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ่ามอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ่าดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Chant of the Week
3: Number 1
4: เมื่อถูกค้นพบ Freehand

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีได้การต้อนรับอันอบอุ่นตามวิถีเมารีก่อนจับมือกับผู้นำนิวซีแลนด์เริ่มบทใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับเปิดฉากการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นตามวิถีเมารีพร้อมจับมือผู้นำนิวซีแลนด์นะครับเริ่มบทใหม่ความสัมพันธ์ติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: วันนี้เวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีของเผ่าเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ก่อนจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยมีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ให้การต้อนรับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและหารือเต็มคณะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ทั้ง2ประเทศระยะต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศแถลงข่าวภายหลังหารือมุ่งเน้นความร่วมมือ4เสาหลักภายใต้ปฏิญญาการร่วมมือไทยนิวซีแลนด์ปี2026ถึงปี2030อาทิการเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเห็นพ้องในการเพิ่มมูลค่าการค้าทั้ง2ฝ่ายเป็น3เท่าหรือ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 246,000 ล้านบาทภายในปี2045รวมทั้งมีความร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีก่อนจะร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
2: ไปที่จังหวัดยะลานะครับทหารได้ลงพื้นที่ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในโรงเรียนจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: โรงเรียนคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้แต่ในพื้นที่ที่อาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดความพร้อมก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่โรงเรียนบ้านวังหินอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลากำลังพลกองร้อยทหารราบที่1พร้อมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับครูและนักเรียนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงต้องตั้งสติประเมินสถานการณ์และปฏิบัติตัวอย่างไรการฝึกครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กจดจำขั้นตอนแต่ต้องการสร้างความคุ้นเคยกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างถูกต้องลดความสับสนและเพิ่มโอกาสในการดูแลความปลอดภัยของทุกคนขณะเดียวกันยังเป็นการทบทวนการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุเพราะความปลอดภัยของเด็กไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายซักซ้อมวันนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนพร้อมรับมือในวันข้างหน้าและสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลีพลอยรายงานครับ
2: ส่วนที่จังหวัดน่านนะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ได้จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจำนวน1ชุดปฏิบัติการนะครับลงพื้นที่ตำบลหนองแดงอำเภอแม่เจาริมจังหวัดน่านเพื่อดำเนินการช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านขึ้นสู่ที่สูงนะครับเป็นการป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันและมีการตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้นะครับที่ล้มทับเส้นทางน่านแม่เจาริมเพื่อให้การจราจรกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในลำน้ำต่างๆนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่ล้นตลิ่งนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนครับ
6: ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำวันนี้ให้ดีด้วยจิตแห่งธรรมวันนี้วันพระ
2: 12นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบFM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ
7: 11:08 น.ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับมี1เรื่องมาอัปเดตคุณผู้ฟังหน่อยเผื่อเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปเที่ยวพักผ่อนนะครับโดยเฉพาะปากช่องเขาใหญ่รวมไปถึงทางฝั่งของภาคอีสานนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเที่ยงตรงอีกสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับทางด่วน M6 เนี่ยจะเปิดให้บริการช่วงบางปะอินไปจนถึงปากช่องนะครับกรมทางหลวงก็แนะนำมาบอกว่าให้เติมน้ำมันหรือว่าชาร์จไฟรถให้เพียงพอก่อนใช้เส้นทางเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันจะประมาณ100-110 กิโลเมตรครับแล้วเมื่อกี้ผมลองให้ ChatGPT คำนวณดูเนาะถ้าใช้เส้นทาง M6 กับเส้นทางมิตรภาพเนี่ยมันจะแตกต่างกันเท่าไหร่เขาบอกว่าสามารถประหยัดเวลาจากกรุงเทพไปเขาใหญ่ประหยัดไปประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง30

Lady จาก25 Hour นะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้เมื่อถูกค้นพบ Free Hand รวมไปถึงมีโอเค Jailer Ice Palace แล้วก็เปิดต้นชั่วโมงที่2มาด้วยเป็นทุกอย่างจาก Room 39นะครับตอนนี้ 11:24 นาทีเริ่มมีเมนูส่งเข้ามาแล้วนะครับคุณบูมบอกว่าวันนี้ทานเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับส่วนคุณเพชรบอกว่าวันนี้ทานเป็นข้าวปลาแกะนะครับบวกกับน้ำพริกน้ำปลาด้วยถ้าเติมไข่ต้มเข้าไปนะผมบอกได้เลยนะอย่างดีเลยเนาะ

ดถึงวันดีกันหน่อยตอนนี้คุณผู้ฟังครับ2ซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นเลยนะครับเดินทางมาถึงช่วงที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแดงใบเล่ครับตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะครับ EP ที่4จากทั้งหมด8 EP ส่วนวิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะครับเดินทางมาถึง EP ที่6จากทั้งหมด16 EP ครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนละเรื่องอยู่คนละโลกนะครับแต่ทั้ง2เรื่องเนี่ยกำลังพาไปสู่คำถามเดียวกันครับคำถามที่ว่าเมื่อทุกคนต่างพยายามไปถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วระหว่างทางเราต้องเสียอะไรบ้างนะครับใครที่ตามไม่ทันนะครับสุดสัปดาห์นี้โหลดแอปเลยครับวันดีนะฮะแล้วก็ตามเก็บได้ทั้ง2เรื่องเลยรับชมย้อนหลังแดงใบแล้วก็วิมานอากาศนะครับได้ที่แอปวันดีที่เดียวพร้อมสมัครวันดีพรีเมียมครับเพื่อรับชมย้อนหลังครบทุกตอนแบบต่อเนื่องไม่มีโฆษณาคั่นนะครับ2เรื่องกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วก็เข้มข้นเรื่อยๆนะครับสุดสัปดาห์นี้โหลดวันดีแล้วตามดูให้ครบทุกตอนกันได้เลย

0: Playlist. EFM DJ Playlist by
1: DJ Heaven ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: เมื่อวานนี้แฟนๆของเจลบอย2น่าจะเต็มอิ่มน่าดูนะครับเพราะ6หนุ่มเจลบอยนะครับผมมาพร้อมกับความน่ารักความเจนซีขี้เล่นนะครับไปย้อนดูกันได้คุณผู้ฟังครับมีเกมสนุกๆแล้วก็กิจกรรมที่เราเตรียมไว้ให้นะครับย้อนดูได้ใน YouTube A Time ของเราสำหรับ EFM Fandom Live นะครับส่วนสัปดาห์หน้าครับต้อนรับแม็กและก็นัทนะครับจากซีรีส์ที่3ของเธอ Your Third Series นะครับรอติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: พุทธทพุทธโทอย่าลืมโทรนะ
10: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
11: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
12: ้เนี่ยเนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
13: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
16: 11โมงกับอีก41นาทีนะครับใกล้เที่ยงแล้วเผื่อใครที่ยังไม่มีไอเดียว่าเที่ยงนี้จะทานอะไรมีอีก2เมนูเพิ่มเติมเข้ามาครับคุณคิมลูน่าส่งเข้ามาเป็นข้าวไข่ข้นใส่มะเขือเทศแล้วก็มีเบคอนกรอบๆด้วยส่วนคุณทานตะวันอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับผมดูแล้วผมรู้สึกว่าอยากทานตามจริงๆนะครับคุณทานตะวันบอกว่าวันนี้ขอเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะปรุงจืดไม่รู้จักรู้จักแต่ปรุงจัดนะคะเปรี้ยวๆเผ็ดๆซีดๆเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: ไปที่ไหนก็ไม่ควรจะลบหลู่นะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของวัยรุ่นพูลวิลล่านะครับผมแก๊งวัยรุ่นรวมตัวไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งครับแล้วก็เลือกที่พักแบบพูลวิลล่าจะได้มีความสนุกเอนจอยด้วยกันนะครับหลังจากที่ไปถึงสถานที่ปุ๊บเนี่ยมีหนึ่งในแก๊งเนี่ยก็เหมือนพูดจาลบหลู่สถานที่คุณผู้ฟังจนสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้นอนทั้งคืนเรื่องราวที่พูลวิลล่านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไปฟังย้อนหลังกันได้ครับยูทูบเอทามของเรานะครับสำหรับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอังคารคุมปองเอ็กซ์นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้อนรับภูมิแล้วก็เออร์วินจากแอตลาสนะครับมาเล่าเรื่องผีให้ฟังกันนะครับติดตามกันได้กับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนอสิงแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนอสิงแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
4: วันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวน้องๆมอกรุงเทพเจอกันนะครับ EFM on tour รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกเดี๋ยวประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพี่เบิ้ลพี่เซฟแล้วก็พี่พิมไปเจอกันแน่นอนวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับพักผ่อนเสาร์ที่เต็มที่เจอกันอีกทีวันจันทร์จ้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิต

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพโยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อยกอยกโยก
4: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีนำทีมจิตอาสาลุยทำความสะอาดใหญ่เพื่อฟื้นฟูเทศบาลน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับรองนายกยศชนันนำทีมจิตอาสาทำความสะอาดใหญ่นะครับเพื่อฟื้นฟูเทศบาลน่านหลังจากน้ำลดนะครับพร้อมเร่งเยียวยาชดเชยเพื่อโดยนำเสนอนายกอาทิตย์นี้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
12: เมื่อเช้านี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ร่วมทำความสะอาดเขตเทศบาลเมืองน่านช่วงถนนสุมนเทวราชถึงหน้ากาบสีคำโดยร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนซึ่งภาคส่วนต่างๆร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนนายยศชนันท์เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ รศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงซึ่งวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยโดยจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งเกษตรกรประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจจะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้ด้วยส่วนแผนระยะยาวในการป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากที่จังหวัดน่านนั้นหลักการสำคัญต้องมีที่พักน้ำรวมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรจุดต่างๆมาวิเคราะห์และแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันอย่างแม่นยำยศวัฒน์พงประภาสเลยนะครับ
7: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนายคำผันโมกไทยสงในอำเภอศบเมยได้รับรายงานเสาไฟฟ้าล้มและมีดินสไลด์นะครับปิดทับเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข108บริเวณปากทางเข้าวัดแม่ลายเหนือใกล้กับด่านตรวจปั้นห้วยกุ้งตำบลป่าโป่งอำเภอศบเมยนะครับจึงได้สั่งการให้ชุดกู้ภัยอสศบเมยและประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพื่อเปิดเส้นทางที่ถูกตัดขาดช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะครับแล้วก็มีรถติดสะสมทั้ง2ฝั่งมากกว่า100คันโดยเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับส่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานว่าเมื่อเวลา 7:03 นตามเวลาประเทศไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก10กิโลเมตรศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับห่างจากอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ176กิโลเมตรโดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะครับและก็ไม่เข้าเกณฑ์ในการแจ้งเตือนเซลวอสคาสนะครับขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็พร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถตลอด24ชั่วโมงติดตามรายละเอียดจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
13: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการเชิงรุกคือเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพทางรถไฟสะพานทางลาดเชิงเขาและพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วมพร้อมจัดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่บำรุงทางให้พร้อมเข้าแก้ไขสถานการณ์ได้ทันทีเปิดช่องทางการระบายน้ำและเคลียร์เส้นทางโดยทำการขุดลอกคูน้ำท่อระบายน้ำในเขตทางรถไฟตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืชสองข้างทางเพื่อไม่ให้บดบังวิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่ขบวนรถตรวจระบบความปลอดภัยตรวจระบบอานัตสัญญาณเครื่องกั้นอัตโนมัติและป้ายเตือนจุดตัดเสมอระบบทางรถไฟให้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมในการใช้งาน 100% บูรณาการข้อมูลให้นายสถานีในพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำสะสมและเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับการเดินทางของผู้โดยสารชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
14: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
7: ตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: ของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือโปร
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
6: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
5: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
6: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ค่ะใช
0: ่ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุจฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราส่งคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในภาคกลางวันวันนี้ครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่21นะครับก
2: ็
1: เป็นวันสุดสัปดาห
2: ์
1: ก
2: ็
1: จะได้พักผ่อนกันวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระทานเพลิงพระศพนะครับพระองค์พานะครับไปที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางนะครับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นประธานนะครับในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครับ
2: ค่ะโดยเริ่มพิธีบวงสรวงนะคะเวลา 11:09 น.ค่ะประธานหลังน้ำเทพมนต์เจิมขวานสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมจุดเทียนเงินเทียนทองธูปที่โต๊ะบวงสรวงค่ะจุดธูปหางปากที่เครื่องบวงสรวงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเมื่อหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วประธานไปยังบริเวณหน้าต้นจันหอมประพรมน้ำเทพมนต์ที่ต้นจันหอมแล้วใช้ขวานฟันที่ต้นจันหอมเป็นปฐมฤกษ์และโปรยดอกไม้รอบบริเวณต้นจันหอมโดยทำพิธีตัดต้นจันหอมจำนวน3ต้นด้วยกันในโอกาสนี้ได้ปลูกต้นจันหอมทดแทนด้วยค่ะ
1: นะครับสำนักพระราชวังนะครับได้ร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกต้นจันหอมนะครับที่ยืนต้นตายนะครับตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันพระหีบไม้จันและเครื่องประกอบไม้จันในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับจะดำเนินการตัดแล้วก็แปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน1,350 แผ่นก็จะส่งมอบให้แก่ช่างสำนักช่าง10หมู่นะครับกรมศิลปากรในลำดับต่อไปซึ่งสำนักช่าง10หมู่นะครับก็ได้จัดเตรียมบุคลากรไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้นะครับเพื่อให้มีความวิจิตรงดงามและก็สมพระเกียรติสูงสุดครับ
2: ค่ะสำหรับไม้จันหอมนะคะถือเป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมเป็นไม้เนื้อแข็งลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนเสี้ยนตรงเนื้อละเอียดสำหรับไม้จันหอมที่ใช้ในงานพระราชพิธีนี้เป็นต้นไม้จันที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติมีลำต้นปราบตรงพบบริเวณป่าดิบแล้งนะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เรามาต่อกันที่สถานการณ์อุทกภัยนะครับในจังหวัดน่านแล้วก็หลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับล่าสุดนะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการนะครับให้กรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมบุคลากรเครื่องจักรและก็อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูนะครับเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยการเตรียมรถบรรทุกนะครับรถขุดรถตักและเครื่องจักรกลหนักเฝ้าระวังถนนสายหลักสายรองและจุดเสี่ยงน้ำท่วมดินสไลด์พร้อมกับเปิดทางระบายน้ำแล้วก็แก้ไขเส้นทางที่ได้รับความเสียหายทันทีประสานจังหวัดนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สำนักงานขออภัยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดติดตามระดับน้ำแล้วก็สภาพ อากาศต่อเนื่องนะเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็บริหารจัดการเส้นทางให้ทันกับสถานการณ์ครับ
2: ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะได้มีการสั่งการให้กรมท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจังหวัดน่านที่ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานในพื้นที่ใกล้เคียงโดยยึดความปลอดภัยเป็นอันดับแรกค่ะสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนโดยกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบถนนและสะพานที่ได้รับความเสียหายพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยเร็วที่สุดขอให้ประชาชนอุ่นใจได้เลยนะคะว่าทุกหน่วยเนี่ยพร้อมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ครับนอกจากจะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็ยังต้องดูแลโบราณสถานนะครับทางด้านนางสาวซาบิดาไทเศษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักคนปลอดภัยก่อนนะครับเร่งดูประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับพร้อมกับปกป้องโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ส่วนกลางนะครับในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่นะครับในจังหวัดน่านเฝ้าระวังวัดภูมินนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญกรมศิลปากรนะครับก็จะเร่งประเมินสถานการณ์และก็ความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมบันทึกระดับน้ำแล้วก็สภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบห้ามเคลื่อนย้ายนะครับล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดๆนะครับที่อาจจะกระทบต่อโบราณสถานแล้วก็ศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญครับ
2: ค่ะระดมพลังศาสนาวัฒนธรรมช่วยประชาชนนะคะเตรียมถุงยังชีพสมณะบริขารและสิ่งของจำเป็นค่ะพร้อมระดมองค์การทางศาสนาศาสนสถานเครือข่ายวัฒนธรรมอาสาสมัครผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะ
1: นะครับสำรวจความเสี่ยงทั่วจังหวัดนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจะประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดชุมชนและเครือข่ายนะครับเพื่อเฝ้าระวังศาสนสถานพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ศิลปินนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพร้อมกับจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและก็จุดที่ได้รับผลกระทบคนปลอดภัยก่อนนะครับก็คือการช่วยเหลือประชาชนนะครับควบคู่ไปกับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็การฟื้นฟูนะครับจะต้องถูกต้องนะครับตามหลักวิชาการเพราะว่าวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่เพียงแค่อาคารหรือว่าโบราณสถานเท่านั้นแต่คือผู้คนชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตที่ร่วมกันสืบทอดนะครับเรียกว่าสืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นครับ
2: ค่ะมาดูในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะคะพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงค่ะไปถึงการเตรียมกำลังคนนะคะยุทโธปกรณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญค่ะ
1: นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ได้สั่งการนะครับให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงและก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านและในพื้นที่อื่นๆซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3นะครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์และก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะและก็เครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยประสานการปฏิบัตินะครับกับส่วนราชการและก็หน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีโดยได้ประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็พร้อมกับการปรับการปฏิบัตินะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ยังประสบอุทกภัยการอพยพและการดูแลกลุ่มเปราะบางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ตลอดจนการเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยจะเดินหน้านะครับช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องจากจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับแล้วก็พื้นที่นี่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติครับ
2: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะคะนั่นก็คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะล่าสุดทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210นะคะก็ได้จัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนมค่ะและปภ.จังหวัดนครพนมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลนครพนมเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ทำแนวกั้นกระแสน้ำรวมไปถึงการจัดเรียงกระสอบทรายในพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวนมากค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนทางน้ำที่อาจไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะที่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำน้ำท่วมขังที่รอการระบายลงสู่แม่น้ำโขงนั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็นอกจากในจังหวัดน่านแล้วนะครับก็มีที่จังหวัดตากนะครับล่าสุดนะครับวันนี้นะครับฝนก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้วก็ตลอดทั้งคืนเลยนะครับที่ผ่านมาในพื้นที่ของ5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากก็ทำให้น้ำในลำห้วยนะครับแล้วก็ในแม่น้ำเมยมีระดับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครแม่สอดขณะที่น้ำเริ่มท่วมนะครับหลายจุดแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง3นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับน้ำก็ยังท่วมอยู่แต่บางจุดลดลงบ้างนะครับทั้งนี้ก็ประชาชนตามบ้านเรือนก็เริ่มนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วก็ร้านค้าหลายแห่งที่ระดมคนงานได้นะครับก็ใช้กระสอบทรายในการปิดกั้นหน้าร้านค้าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าไปในร้านซึ่งน้ำที่ท่วมบางจุดนะครับรถยนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรไปได้แต่โดยรวมนะครับยังไปมาได้สะดวกตามปกติขณะที่ตามลำห้วยนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นสุนัขบางตัวนี่ก็หนีไม่ทันก็ต้องถูกน้ำพัดไปโดยไม่ทราบชะตากรรมนะครับ
2: ค่ะทางด้านของนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการสำรวจตามลำห้วยแล้วก็จุดระบายน้ำต่างๆค่ะขอให้ประชาชนในเขตนครแม่สอดระมัดระวังน้ำท่วมในเขตนครแม่สอดทั้งนี้นะคะเนื่องจากน้ำในลำห้วยแม่สอดเนี่ยล้นตลิ่งซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดเองก็ได้มีการเร่งระบายน้ำโดยที่ผ่านมาก็ได้ทำการขุดท่อระบายน้ำตลอดทั้งปีหากน้ำในแม่น้ำเมยยังไม่หนุนขึ้นมาน่าจะไม่ทำให้น้ำท่วมหนักค่ะ
1: นะครับล่าสุดนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากก็ได้แจ้งเตือนนะครับระดับสูงสุดนะครับโดยระบุว่าระดับน้ำนะครับในแม่น้ำเมยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับล้นตลิ่งแล้วก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมยในพื้นที่ของตำบลแม่ปะตำบลแม่กุกนะครับตำบลมหาวันตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาตำบลพระธาตุผาแดงแล้วก็เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดนะครับรวมถึงตำบลแม่จะเรานะครับอำเภอแม่ระมาดนะครับก็ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถทันทีนะครับรวมทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับหากว่าต้องการที่จะอพยพก็ขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ที่เราได้พูดคุยกันไปก็คือในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐบาลเองรวมไปถึงในส่วนของกองทัพบกเองนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอยู่เป็นระยะนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝนตกหนักนะคะบริเวณพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยปริมาณฝนจะอยู่ที่ร้อยละ70-80%เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามนะคะสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
1: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับช่วงคนดียังมีอยู่นะครับทุกๆวินาทีคือชีวิตของหนูน้อยนะครับในภารกิจส่งหนูน้อยผู้ป่วยวิกฤตนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:00 นหน่วยมณฑลทหารบกที่11นะครับโดยกองพันทหารสารวัตรที่11ได้จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ฐานสารวัตรนะครับรถจักรยานยนต์นำขบวนและก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางลงทางด่วนพลโยธิน1อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและก็บริเวณโรงพยาบาลเด็กให้กับภารกิจที่สำคัญนะครับนั่นก็คือชีวิตจะต้องแข่งกับเวลาซึ่งน้องป่วยวิกฤตนะครับก็มีเนื้องอกบริเวณคอและกระดูกไขสันหลังส่งผลนะครับต่อการหายใจและในขณะนี้ก็อยู่ในอาการวิกฤตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาโดยมีปลายทางนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กเนื่องจากน้องนะครับมีความจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเร็วที่สุดซึ่งในภารกิจนี้นะครับนำโดยตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับสารวัตรทหารนะครับได้ทำภารกิจในการเปิดเส้นทางโดยนำส่งน้องนะครับโดยใช้เส้นทางก็คือต้นทางมาจากโรงพยาบาลชัยนาทนะครับมาที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนะครับแล้วก็มาขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับทางพิเศษศรีรัตน์มาลงที่ทางด่วนผลโยธิน1แล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงที่หมายนะครับก็คือโรงพยาบาลเด็กนะครับวันนี้ท่านใดที่รับชมทางเพจ Army Radio นะครับเราก็จะมีภาพในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ

0: ว่าเป็นภาคปฏิบัติภารกิจนะครับในการอำนวยความสะดวกนะครับก็ทั้งกั้นทั้งปิดถนนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้รถพยาบาลนำส่งน้องถึงโรงพยาบาลเด็กโดยปลอดภัยครับ
1: อืมค่ะก็ถือว่าได้รับความร่วมมือนะคะจากพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยนะคะที่ได้หลีกเลี่ยงเส้นทางให้กับในวินาทีนี้นะคะไปต่อกันที่ช่วงน้ำท่วมแบบนี้ฝนตกแบบนี้นะคะเราก็มีวิธีป้องกันสัตว์มีพิษหนีน้ำค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนั่นก็คือการกั้นไม่ให้งูตะขาบแมงป่องเข้าบ้านรวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเมื่อเราเนี่ยอาจจะถูกกัดนะคะซึ่งในช่วงน้ำท่วมสัตว์มีพิษเนี่ยก็อาจจะหนีน้ำแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนในบ้านเราเนี่ยควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มืดอับชื้นและกองสิ่งของป้องกันสัตว์มีพิษเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างและอุดช่องว่างตามผนังหรือใต้ประตูค่ะเก็บกวาดกองไม้กองขยะรองเท้าและสิ่งของที่อาจเป็นที่หลบซ่อนนะคะตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบบ้านสวมรองเท้าหุ้มส้นถุงมือและใช้ไฟฉายค่ะเมื่อต้องเดินในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่ามืดนะคะตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มและภาชนะก่อนใช้งานห้ามใช้มือเปล่านะคะจับหรือว่าเขี่ยสัตว์หากว่าเราพบเห็นงูตะขาบหรือแมงป่องเนี่ยให้ถอยห่างนะคะแล้วก็แจ้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยจับค่ะ
0: นะครับหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับถูกกัดหรือว่าถูกต่อยสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือจะต้องตั้งสตินะครับแล้วก็อยู่นิ่งลดการเคลื่อนไหวของส่วนที่ถูกกัดถอดแหวนนาฬิกาหรือว่าของรัดแน่นนะครับก่อนเกิดอาการบวมให้ล้างแผลเบาๆนะครับด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดด้วยผ้าสะอาดแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วโดยเฉพาะหากถูกงูกัดหรือว่ามีอาการปวดมากนะครับบวมมากหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือว่าอ่อนแรงสิ่งที่ห้ามนะครับก็คือห้ามกรีดแผลห้ามดูดพิษห้ามขันชะเนาะแล้วก็ห้ามประคบน้ำแข็งโดยตรงที่สำคัญนะครับก็คือจะต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับบอกว่าช่วงน้ำท่วมนะครับอย่าชะล่าใจส่องก่อนจับนะครับตรวจสอบก่อนหยิบแล้วก็รีบพบแพทย์นะครับเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดหรือว่าทำร้ายครับ
1: ค่ะก็เป็นวิธีป้องกันง่ายๆนะคะให้เราเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็รับมือกับสัตว์มีพิษหนีน้ำในช่วงนี้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอีกสักนิดนึงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการระดมกำลังช่วยเหลือกันเลยค่ะสำหรับการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะล่าสุดทางด้านของวิทยาลัยเทคนิคแพร่พร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ค่ะไปดำเนินการซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งฟิตอิสเซ็นเตอร์นะคะและครัวอาชีวะเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะหลังน้ำรถนั่นเองค่ะ
0: นะครับวิทยาลัยเทคนิคแพร่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็เตรียมที่จะส่งครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาลงพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณบ้านแก้มราชพัฒนานะครับตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมภารกิจสำคัญนะครับนั่นก็คือการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยร่วมกันฟื้นฟูชุมชนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับช่างอาชีวะก็พร้อมนะครับที่จะใช้ทักษะและก็ความรู้ส่งต่อความช่วยเหลือจากสถานศึกษาสู่การฟื้นฟูชีวิตประชาชนหลังน้ำรถครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์ดีๆนะคะที่จัดตั้งขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่ต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะคะกลับมาที่เรื่องของนิทรรศการSpeak up กันบ้างนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นนิทรรศการ Speak up เราต้องไม่ยอมจำนนเป็นการเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่รู้สิทธิผู้บริโภคผ่านงานศิลปะและประสบการณ์จริงที่

0: ห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะจัดโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อสะท้อนปัญหาและประสบการณ์จริงของผู้บริโภคในชีวิตประจำวันผ่านงานศิลปะในรูปแบบสตอรี่นะคะภายใต้แนวคิดเราต้องไม่ยอมจำนนมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนค่ะสามารถที่จะกล้าตั้งคำถามกล้าพูดและกล้าส่งเสียงเมื่อพบกันและเมื่อสิทธิภายในนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานของศิลปิน2ท่านด้วยกันค่ะ
1: นะครับคุณบุญเชิดเข็มเงินนะครับได้ถ่ายทอด4ประเด็นที่สภาผู้บริโภคกำลังขับเคลื่อนผ่านภาพสตอรี่สตอรี่บอร์ดนะครับจากฐานชาโคสะท้อนรากนะครับของความไม่เป็นธรรมแล้วก็ชวนให้สังคมเลือกว่าจะปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือว่าจะลุกขึ้นสปีกอัพแล้วก็ไม่ยอมจำนนส่วนคุณจารินีเมธีกุลนะครับหรือว่าลุงเปิ้ลก็ได้นำเสียงนะครับจากผู้บริโภคกว่า150คนที่ได้พูดคุยรับฟังเรื่องราวนะครับแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดนะครับเป็นผลงานศิลปะเพื่อเปลี่ยนทุกเสียงที่ลุกขึ้นพูดนะครับให้เป็นให้กลายเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ค่ะสำหรับ Speak Up นะคะก็คือพื้นที่ของการลุกขึ้นพูดเป็นพื้นที่ของคนธรรมดาที่ไม่ยอมจำนนเพราะสิทธิของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะและทุกเสียงของประชาชนต้องได้รับการรับฟังงานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง30สิงหาคมค่ะที่ห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเรียนรู้สิทธิของตนเองผ่านงานศิลปะและเรื่องราวจากประสบการณ์จริงพร้อมส่งต่อพลังของคำว่า Speak Up เพื่อสังคมที่เคารพสิทธิและความเป็นธรรมของผู้บริโภคค่ะ
1: นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเชิญชวนทุกคนนะครับมาเปิดประตูย้อนดูเรื่องราวนะครับของอาจารย์ศิลป์พีระศรีผ่านผลงานศิลปะแล้วก็เรื่องราวของคนสำคัญแห่งวงการศิลปะไทยนะครับที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่ผลงานให้เดินดูนะครับแต่เป็นร่องรอยของความเป็นมาของศิลปะสมัยใหม่ของไทยพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาตินะครับศิลป์พีระศรีอนุสรณ์ก็ตั้งอยู่บนบริเวณถนนหน้าพระธาตุนะครับเขตพระนครตรงข้ามกับสนามหลวงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้วางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่แล้วก็ศิลปะร่วมสมัยของไทยรวมถึงเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยครับ
0: ค่ะด้านในนะคะจัดแสดงรวบรวมเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศรีและผลงานของเหล่าศิลปินนะคะศิลปะร่วมสมัยไทยยุคบุกเบิกลูกศิษย์คนสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟื้อฮาริพิทักษ์นะคะประยูนอุรุชาดะค่ะชลูดนิ่มเสมอเขียนยิ้มสิรินะคะแล้วก็ศิลปินอีกหลากหลายท่านเลยค่ะผ่านผลงานจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่จัดแสดงอยู่ภายในค่ะ
1: นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับที่ห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์พีระศรีที่จำลองบรรยากาศแล้วก็เข้าของเครื่องใช้เครื่องมือการทำงานนะครับในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทั้งโต๊ะทำงานนะครับเก้าอี้เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเล่นแผ่นเสียงรวมถึงอุปกรณ์สำหรับงานปั้นนะครับเสมือนว่าเราเนี่ยได้เข้าไปนั่งดูมุมการทำงานของอาจารย์ในยุคนั้นเลยครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหอประติมากรรมต้นแบบอาคารที่เคยเป็นโรงปั้นหล่อและหลอมโลหะของกรมศิลปากรก่อนจะกลายมาเป็นพื้นที่เก็บรักษาต้นแบบประติมากรรมสำคัญจากทั่วประเทศอย่างเช่นแบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่6นะคะพระประธานพุทธมณฑลและต้นแบบพระเศียรรัชกาลที่8รวมถึงหนังสือศิลปะหายากที่อาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยใช้ค้นคว้าด้วยค่ะ
1: นะครับใครชอบเดินพันนะครับก็มาสัมผัสความขลังก็อยากจะให้มาชมกันสักครั้งหนึ่งก็2เดือนนะครับอันนี้จะเปิดให้เข้าชมฟรีน
0: ะ
1: ครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานรากนครามักคาแห่งรัตนโกสินทร์โดยกรมศิลปากรนะครับได้ชวนคนออกเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินะครับและก็โบราณสถานสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก็เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ก็ปักหมุดไว้เลยนะครับแล้วก็มาชมกันนะครับก็เข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่20กันยายน2519ก็จะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์จะหยุดวันจันทร์และก็อังคารตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น. พิกัดก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลปีรศรีอนุสรณ์และหอประติมากรรมต้นแบบถนนหน้าพระธาตุย่านพระนครตรงข้ามกับสนามหลวงครับ
0: ค่ะไปในพื้นที่ของภาคใต้กันบ้างนะคะกองทัพภาคที่4ค่ะก็เป็นความร่วมมือของทหารจากกองทัพภาคที่4กรมอุทยานแห่งชาติชุดเสือไฟฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะคะทําให้ภารกิจดับไฟป่าพลุควันเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ลุกลามใกล้บ้านเรือนประชาชนประสบผลสําเร็จซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ควบคุมไฟได้ทุกจุดค่ะแต่ก็ยังเตรียมตั้งจุดเฝ้าระวัง24ชั่วโมงป้องกันการประทุซ้ําอยู่นะคะ
1: นะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนี่ก็คือคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ก็คือมณฑลทหารบกที่41นะครับก็ได้จัดกำลังพลแล้วก็กองร้อยช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการที่จะเข้าไปควบคุมแล้วก็ดับไฟป่าที่บริเวณป่าคุกควนเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ดูแลนะครับความเรียบร้อยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมทบ39ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยประชาชนประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัยใน24ชั่วโมงและกองทัพอากาศนะครับได้ส่ง430ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟวอล
4: ฮัลโหลเซฟวอลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟวอล
4: ฮีโร่เซฟวอลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
5: ๆวายฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองทัพอากาศได้ส่งเครื่อง430ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมระดมกำลังเพื่อฟื้นฟูพื้นที่นะครับติดตามได้จากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
8: กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130นำส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 1,300 ถุงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย500ถุงกองทัพอากาศ100ถุงบริษัท AIS 500ถุงธนาคารไทยพาณิชย์100ถุงและบริษัทการบินไทย100ถุงพร้อมกันนี้ยังนำส่งอุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับทหารกองประจำการที่ออกช่วยเหลือประชาชน20ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46สนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ฟื้นฟูเทศบาลเมืองน่านพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งพรั่วตักทรายกระสอบทรายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและไม้กวาดทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนควบคู่ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลังณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: ขณะที่มณฑลทหารบกที่39นะครับได้เตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วมทบ39กำลังพลจอสพระราชทานมทบ39รวมทั้งยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยชีวิตทางน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนในจังหวัดสุโขทัยนะครับภายใน24ชั่วโมงหากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติปัจจุบันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเข้าพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับปิดท้ายกันที่โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นนะครับต้องปรับรูปแบบเป็นเรียนออนไลน์หลังพบแชทในไลน์กลุ่มขู่ก่อเหตุรุนแรงด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งหาตัวคนโพสต์ดำเนินคดีตามกฎหมายติดตามรายงานจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
9: โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นโพสต์เอกสารคำประกาศของโรงเรียนพร้อมระบุถึงการปรับการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษโดยมีข้อความระบุว่าโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลบางประการที่ควรดำเนินการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบจึงขอยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและครูผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนโดยโรงเรียนได้ทำการขอปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569จากการเรียนการสอน ังในสถานศึกษาให้เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ณที่พักอาศัยเป็นเวลา1วันโดยให้นักเรียนเข้าเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนจากครูประจำวิชาตามตารางเรียนปกติผ่านช่องทางที่โรงเรียนได้กำหนดทางนี้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดระหว่างที่มีการเรียนออนไลน์และขอให้นักเรียนผู้ปกครองครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของโรงเรียนเท่านั้นพร้อมหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
10: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วค่ะทักทายกันวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้ไม่ได้มีศิลปินมาพูดคุยกันนะคะดังนั้นเราอยู่กันแบบชิลๆอยากฟังเพลงไหนก็1ช่องทางติดต่อพูดคุยกับแอป A Time ฟังฟิน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: คนเราเนี่ยทำงานเนี่ยเราก็พร้อมอยู่แล้วแหละที่เราจะทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายหรือว่ารับผิดชอบถ้ามันอยู่ในขอบเขตของงานแต่ถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของเราเป็นเรื่องส่วนตัวของหัวหน้าด้วยเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะคุณลูกตุ้มโทรมาเพราะว่าหัวหน้างานเนี่ยชอบใช้งานส่วนตัวจนเขามองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งอย่างเช่นเช็คอินตั๋วเครื่องบินให้หน่อยสิจองตั๋วเครื่องบินให้หน่อยสิไปรับที่สนามบินตอนตีสี่หน่อยสิหรือว่าฝากซื้อของออนไลน์แล้วเนี่ยกดโค้ดด้วยนะใส่โค้ดใส่โปรโมชั่นให้เรียบร้อยนะคะก็เอาจริงนะถ้าคุณลูกตุ้มเป็นเลขาส่วนตัวของหัวหน้างานคนนี้เนี่ยจะไม่แปลกใจเลยแต่ว่าถ้าทำตำแหน่งหน้าที่อื่นแล้วจะต้องมารับผิดชอบหรือว่ามาทำงานที่มันเป็นงานส่วนตัวของหัวหน้าก็ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะคะแต่คราวนี้เนี่ยพอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามันก็อาจจะยากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับหัวหน้ายังไงให้มันดูว่าเฮ้ยมันยังโอเคนะบางทีมันด้วยความสังคมไทยอะเนาะคุณผู้ฟังมันมีเรื่องของ seniority อยู่ก็อาจจะยากในการที่จะหาคำพูดก็เลยลองมาปรึกษาพี่ๆในพุทโธพุทโธดูนะคะพุทโธพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันศุกร์ทำงานเหมือนทำทานเงินเดือนเหมือนเงินทอน
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
7: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
6: กินน้อสปูน

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: เดี๋ยวจันทร์หน้านะคะจะเป็นช่วง Job Gen Z เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นตัวแทน Gen Z คนไหนมานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสลับไปนะคะแล้วก็จะมีแน่นอนเป็นพี่มะตูมนะคะเป็น Senior Marketing Manager จาก Jobs DB by Six นี่แหละที่จะมานั่งแล้วก็ฟังคำถามจากน้องๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้ความมั่นใจหรือว่าให้คำตอบให้แนวทางสำหรับใครก็ตามที่อาจจะอยู่ในช่วงวัยของการก้าวสู่โลกของการทำงานจะได้มั่นใจแล้วก็พร้อมมากขึ้นนะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ
1: new release นะคะขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มี1ศิลปินที่คัมแบ็คกลับมาพร้อมกับความร้าวร้อนนะคะแล้วก็แอบสปอยนิดนึงว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่บอกแล้วกันว่าวันไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เจอกับเขาตัวเป็นๆแน่นอนนะคะที่ FM กำลังพูดถึงน้องบลูพงษ์ธีวัฒน์ค่ะที่กลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่ได้โทบี้นะคะมาร่วมงานด้วยแล้วก็มาโปรดิวซ์มาเขียนเพลงให้ด้วยนะคะเพลงนี้เล่าถึงการเจอใครสักคนที่คนคนนั้นเขาทำให้ค่ำคืนนี้มันเร่าร้อนอยากจะชวนเขาเนี่ยเข้ามารู้จักกันผ่าน movement ท่วงท่าเสียงหัวใจแล้วก็รอยจูบนะคะกับซิงเกิลนี้ Kiss Come Kiss จากบลูพงษ์ธีวัฒน์ค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะกำลังสงสัยอยู่เลยว่าเอ๊ะแก๊งบ่ายโมงนี่วันนี้ยังไม่ตื่นกันหรือไงหายไปไหนเอ้ยแล้วก็มีข้อความมาพูดคุยกันพอดีเลยนะคะเหมือนกับว่ารู้เลยว่าเออกำลังถามหาอยู่นะคะมีผู้ฟังบอกว่าเออเมื่อกี้ฟังเพลงล่าสุดของน้องบูก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องนึงก็คือรู้สึกชื่นชมศิลปินสมัยใหม่ๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้ก็คือแต่งเพลงเองแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินท่านอื่นๆด้วยที่ชอบฟังเพราะว่าแต่ละเพลงที่นักร้องท่านนั้นเนี่ยเอาไปแต่งให้แล้วก็โปรดิวซ์ให้ก็จะมีความเป็นลายเซ็นของเพลงนั้นๆของศิลปินท่านนั้นอยู่ก็คือเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเขาเก่งมากๆเห็นด้วยมากๆเลยผู้ฟังนั้นว่ามันเป็นมันไอลายเซ็นของคนที่มาเขียนหรือว่าโปรดิวซ์เนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่เป็นแฟนของศิลปินคนนั้นจริงๆเนี่ยก็พอจะฟังออกเหมือนกันนะมันจะมีกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่อันนี้แหละนะจะเป็นคนนี้เขียนอันนี้แหละคนนี้น่าจะทำดนตรีหรือว่าโปรดิวซ์ใช่นะคะก็รู้สึกว่าวงการเพลงมันครอสกันไปครอสกันมาดีเหมือนกันคือเมื่อก่อนเนี่ยนันรู้สึกว่าคนที่ทำงานเบื้องหลังก็อาจจะทำเบื้องหลังอย่างเดียวเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็หูศิลปินคนหนึ่งแทบจะต้องทำได้แบบในหลายๆบทบาทตำแหน่งเหมือนกันนะคะทั้งเขียนด้วยโปรดิวซ์ด้วยนะคะหรือว่าบางคนกำกับ MV อะไรก็กำกับเองก็ถือว่าเป็นยุคที่ศิลปินหลายๆคนมีความสามารถรอบตัวจริง

มาแล้วสมาชิกแก๊งทยอยส่งข้อความมาอัปเดตว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะมีบอกว่าฟังอยู่นะคะว่าอยู่โรงพยาบาลก็เลยจับมือถือได้น้อยหน่อยแต่ว่าหูก็ฟังอยู่แล้วก็อีกข้อความนึงบอกว่าเอ๊ะกำลังจะพาลูกไปโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ก็ยังฟังอยู่เฮ้ยคุณคิมลูน่ากับคุณเพชรนี่คุณอยู่โรงพยาบาลเดียวกันไหมเนี่ย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ือชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Clamor
7: Number 4
1: นาฬิกาทรายโบกี้ไลออน

0: 24ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ประชาภาพพาไปมูเติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าขชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: EFM On Tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
4: FM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: ยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cone Four Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับมีความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำหลากที่จังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ต้องจับตาดูใน2ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำชมพูและลุ่มน้ำวังทองสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำหลากที่จังหวัดพิษณุโลกขณะนี้จับตาดูใน2ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำชมพูและลุ่มน้ำวังทองที่แรงและเริ่มเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วและยังต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงคุณสุรเชษฐ์มาก่อนรายงานครับ
3: สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ลงสู่ลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเริ่มวิกฤตตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั้งบนเทือกเขาเพชรบูรณ์และในเขตอำเภอเนินมะปรางทำให้น้ำหลากลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน้ำในลำน้ำชมพูด้านข้างวัดชมพูขณะนี้ได้เอ่อล้นเต็มลำคลองไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ยังได้ไหลก็ไปสู่โรงเรียนวัดปลวกงามทำให้อาคารเรียนชั้นล่างถูกน้ำท่วมแต่คาดว่าความแรงของสายน้ำนั้นจะเริ่มลดลงแต่น้ำที่หลากลงมาก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยป้องกันอำเภอเนินมะปรางยังคงออกสำรวจระดับน้ำท่ามกลางสายฝนและได้รายงานต่อป้องกันภัยจังหวัดพิษณุโลกผู้วางแผนป้องกันและเตือนภัยผ่านเซลล์บอดแคสต์อย่างทันท่วงทีโดยน้ำในลำน้ำชมพูก็จะไหลเข้าสู่คลองเนินกลุ่มและคลองวัตยมในเขตอำเภอบางกระทุ่มต่อไปซึ่งเซลล์บอดแคสต์ได้ส่งข้อความเตือนประชาชนแล้วให้ยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งได้ล่าสุดทางอำเภอบางกระทุ่มก็ได้ออกไปสำรวจตรวจสอบการระบายน้ำจากอำเภอบางกระทุ่มสู่แม่น้ำน่านที่บริเวณบ้านป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในขณะที่ระดับน้ำอีกสายหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่หลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เช่นกันก็คือลำน้ำเข็กหรือแม่น้ำบางทองขณะนี้ไหลเชี่ยวกรากและเพิ่มสูงขึ้นมากวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่8เมตร17เซนติเมตรส่วนระดับพื้นกิจนั้นอยู่ที่9เมตรซึ่งทางอำเภอวังทองต้องเฝ้าระมัดระวังตลอด24ชั่วโมงเช่นกันสุรเชษฐ์มาก่อนรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนพระมหาพิชัยราชรถติดตามจากคุณสราวุฒิจอกลมครับ
4: ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระอิสริยยศคือพระมหาพิชัยราชรถพระยานมาตรขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปกรรมชั้นสูงเพื่อใช้อัญเชิญพระโกศเคลื่อนสู่พระเมรุมาตรพระมหาพิชัยราชรถสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อปี2338มีสถาปัตยกรรมทรงบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักลงลักปิดทองประดับกระจกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะใช้ในการเชิญพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงการเตรียมความพร้อมทั้งการปิดทองบูรณะลวดลายการตรวจเช็คโครงสร้างตลอดจนการซ้อมใหญ่ของพลชุดลากจึงเป็นภารกิจสำคัญที่รวมจิตอาสาและช่างฝีมือชั้นครูเพื่อให้ทุกรายละเอียดสมบูรณ์แบบที่สุดพระมหาพิชัยราชรถจึงไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะในพระราชพิธีแต่คือศูนย์รวมแห่งศิลปกรรมไทยและเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีในการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุด
5: สราวุธจอกลมรายงาน
6: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่มองเห็นโอกาสที่สดใสในแต่ละวัน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะมี request ที่ตกค้างมาจากชั่วโมงที่แล้วนะคะไม่รู้ว่าเขายังรอฟังเพลงนี้อยู่หรือเปล่าเขาอยากฟังเพลง Aspartame ของละอองฟองสงสัยอยากให้เป็นวันศุกร์แบบหวานหวาน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณ 3-4 อาทิตย์ที่นันเป็นโควิดแล้วก็มาเตือนผู้ฟังว่าเฮ้ยเหมือนโควิดมันกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้ในหมู่เด็กๆเนี่ยก็มีโรคมือเท้าปากที่ตอนนี้ก็เหมือนจะได้ยินหลายคนเป็นนะคะเพราะว่าอย่างหลานแนนเนี่ยก็ไปโรงเรียนแล้วปรากฏว่าเนี่ยแหละกลับมาก็เจ็บคอมีไข้นะคะแล้วก็น่าสงสารมากผู้ฟังคือเด็กยังไม่ถึง4ขวบเลยแล้วก็เนี่ยแหละไปติดจากเพื่อนที่โรงเรียนมาไปหาหมอก็คุณหมอก็เบื้องต้นให้กินยารักษาตามอาการไปก่อนนะคะแล้วความเป็นเด็กอะเนาะคุณฟังเขาก็บางทีเขาก็เหมือนบอกยากอะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เรายังจะรู้ว่าโอเคเจ็บคอมันเจ็บแบบไหนมันคอแห้งหรือว่ามันอะไรเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวหรืออะไรแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราก็คนเป็นผู้ปกครองก็คงจะต้องสังเกตเขาอย่างเดียวก็เลยเนี่ยมีคุณผู้ฟังเขาบอกว่ากลัวว่าลูกชายจะเป็นโรคมือเท้าปากนะคะเราก็เลยพาไปหาคุณหมอแล้วก็เลยสรุปว่าเออลูกไม่ได้เป็นนะแต่ว่าคนเป็นแม่เนี่ยโอ้โหแบบเหมือนจะเป็นบ้าเหมือนจะป่วยตามลูกไปด้วยนะคะเข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยแหละพอเด็กมันเด็กน้อยอ่ะเนาะพอไปอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องหรอกผู้ฟังเขาก็เล่นอะไรของเขาไปมันก็เลยอาจจะติดกันมาได้ง่ายๆด้วยในช่วงนี้เนาะ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เมื่อคืนนี้ต้อนรับหนุ่มๆเจลบอยทั้งทีนะคะมีเกมมาให้พวกเขาเล่นด้วยความที่ว่ามันเป็นคอนเซปต์ของการเป็นต่งเป็นติ่งเนาะเราก็เลยมีคำพูดที่เจนซีเขาพูดกันแล้วก็มาให้น้องๆถ่ายกันนะคะบางคำนั้นก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกนะอย่างเช่นคำว่าแบบเป็นลิงอย่างเงี้ยคุณฟังว่ามันแปลว่าอะไรอะแต่จริงๆแล้วเป็นลิงมันแปลว่าคือเขินมากคือมันฟินมากจนอยู่ไม่สุขจนแบบยุกยิกเหมือนเป็นลิงอะไรเงี้ยหรือว่าคำว่าไส้ดิบเนี่ยอันเนี้ยเหวอไปเลยนะคะไส้ดิบเนี่ยแปลว่าเวลาคู่ที่มาคู่กันแล้วมันมีความต่างของเรื่องส่วนสูงไส้ดิบมันมาจาก size diff แบบเหมือนส่วนสูงมันต่างกันอะไรเงี้ยก็เป็นเคมีที่บางคู่เขาก็เขินกันก็เลยเรียกว่าไส้ดิบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะจริงๆยังมีความสนุกสนานอีกเพียบเลยนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้เพราะว่าจริงๆเราเคยคุยกับเจลบอยตั้งแต่ซีซั่นแรกเนาะกลับมาซีซั่นนี้เนี่ยมาเพิ่มอีก2คนด้วยนะคะน้องพิมพ์น้องไม้เป็นน้องใหม่ก็น่ารักดีแล้วก็เหมือนรู้สึกภาคภูมิใจไปกับเขาด้วยอะได้เห็นเขาเติบโตเนาะใครที่ยังไม่ได้ดูเมื่อคืนย้อนหลังกันได้นะคะกับ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เดี๋ยวเบรกตรงนี้สั้นๆนะคะกลับมามีหนึ่งงานที่ขอเข้ามากับคาตาเดี๋ยวมาฟังคาตากัน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
4: ตายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไฟเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในส่งตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
5: อันขาดคลุมโปง
6: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรลเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลบทไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อาคารคูโปง X นะคะมี1สายจากทางบ้านก็คือคุณสุอดีตเวนเปลก็เป็นอีก1สายที่โทรมาเล่าถือว่าเป็นขาประจำก็ได้นะคุณฟังเพราะว่าคุณสุก็มาพร้อมเรื่องเล่าบ่อยๆเลยนะคะล่าสุดมาพร้อมเรื่องพยาบาลคนที่6เป็นประสบการณ์ของรุ่นน้องพยาบาลคนหนึ่งที่เขาได้บรรจุไปที่แผนกอุบัติเหตุแล้วก็ฉุกเฉินนะคะในคืนนึงเนี่ยบังเอิญว่ามันมีเนี่ยอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายสิบรายเลยเข้ามาที่แผนกฉุกเฉินทำให้น้องคนนี้ที่เป็นพยาบาลใหม่ก็เกิดอาการแพนิคเนาะคือเหมือนทำอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่ามีพี่พยาบาลคนนึงที่ก็ใจดีนะแล้วก็ดูคล่องแคล่วมากเลยนะคะก็เข้ามาช่วยเหลือแนะนำว่าต้องทำตรงนู้นสิตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยพอสถานการณ์วุ่นวายขี้คายเนี่ยก็ถามกับรุ่นพี่ที่อยู่ด้วยกันนะคะว่าเอ๊พี่คนนี้เขาเป็นใครนะสรุปว่าก็คือไม่มีใครรู้แล้วก็นับไปนับมาเนี่ยจริงๆพยาบาลที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยรวมถึงบุคลากรต่างๆวันนั้นมีกัน5คนแล้วทำไมเอ๊พี่คนที่6นี้เขามาจากไหนแล้วมันไม่ได้มาครั้งเดียวด้วยนะคุณผู้ฟังคือรุ่นน้องของคุณสุคนนี้ก็เล่าว่ามันก็ยังมีการเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วพี่คนนี้ก็เหมือนเข้ามาช่วยอีกนะคะพี่คนนี้พยาบาลคนที่6เป็นใครฟังเรื่องนี้ย้อนหลังกันได้ทางอังคารคุณโป่ง X นะคะทาง YouTube A-Time แล้วก็เดี๋ยวอังคารหน้าเราเจอกับน้องภูมิน้องเออร์วินแอตลาสนะคะมาฟังเรื่องผีกับ2คนนี้กันกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ

มิสคอลในเวอร์ชันของ Good Mood นะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะน้องๆชาวมอกรุงเทพเตรียมเจอได้เลยนี่ Good Mood นะคะแล้วก็ยังมีพี่ๆ Paradox แล้วก็วงเคลียร์ด้วยนะคะเราจะไปยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยกันกับกิจกรรมนี้ EFM On Tour 2026นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะคะนี่เดี๋ยวแนนเสร็จจัดรายการก็จะขับรถไปมอกรุงเทพทันทีเลยล่ะเอาเป็นว่าก็ เดี๋ยวเปิดเพลงจากวงเคลียร์เนาะทิ้งท้ายแล้วกันนะคะแล้วก็ไม่เจอกัน2วันดูแลตัวเองดีๆนะสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ อยู่รอดปลอดภัยวันจันทร์กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้แนนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: 的心得得。
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็ได้สนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
8: กินโน่สปูน

0: นแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออยหอยกอปอกระป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
9: มสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการสั่งกรมส่งเสริมการเรียนเข้าช่วยเหลือนักเรียนทันทีหลังวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: อะไรดีบ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cashแม็กสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสั่งกรมส่งเสริมการเรียนเข้าช่วยเหลือนักเรียนทันทีหลังวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
5: ในอัครนันท์การเกียรตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามผลกระทบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาครูและนักเรียนที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้วหลายแห่งในเบื้องต้นได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยและเตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีในจากสถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทั้งโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เป็นวงกว้างซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลขความเสียหายอย่างละเอียดว่ามีสถานศึกษาใดบ้างที่อาจจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนในชั่วคราวนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเป็นอย่างมากและได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งนายประเสริฐเตรียมที่จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองในเร็วๆนี้ทางนี้เพื่อสร้างฝันและกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวมถึงหามาตรการเยียวยาไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: สนค.เผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัสประชาชนกว่า 71% ใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
6: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 5,465 รายเดือนกรกฎาคม 2569 พบว่าร้อยละ 71 เข้าร่วมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือ 60-40 ขณะที่ร้อยละ 28 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและการใช้เทคโนโลยีโดยประชาชนใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นโดยอาหารพร้อมทานมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ48รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ38ของใช้ประจำวันและครัวเรือนร้อยละ32และเครื่องประกอบอาหารร้อยละ26อีกทั้งผลสำรวจยังพบว่าร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากขณะเดียวกันหลังสิ้นสุดโครงการวันที่30กันยายนประชาชนยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อร้านค้าเดิมโดยร้อยละ31จะซื้อเป็นส่วนใหญ่และร้อยละ20จะซื้อบางส่วนขณะที่ร้อยละ29คาดว่าจะยังใช้จ่ายในระดับใกล้เคียงเดิมสำหรับโครงการช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มสภาพคล่องครัวเรือนและช่วยร้านค้ารายย่อยรักษาฐานลูกค้าพร้อมแนะให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการเข้าถึงสิทธิ์มาวินพานุรักษ์รายงาน
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีโดยจะรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061026-0370 061026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 นอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันซ้อมวันหยุดสวัสดีตะกวงนะคะ
3: สวัสดีคร
2: ับเรียกได้ว่าเราซ้อมวันหยุดแล้วแหละวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะคะเราต้องซ้อมวันหยุดกันเพราะพรุ่งนี้ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะต้องบอกเลยว่าหลายคนก็เคลิ้มเคลิ้มละทำงานไปเคลิ้มไป
3: ใช่
2: ไม่ใช่อากาศนะ
3: เคลิ้มหลับนี่แหละ
2: เพราะว่าทำงานมาตึงแล้วทั้ง4วันการตั้งใจทำงาน4วันทำไมมันดูยากจังยากไหม
3: มันก็ไม่ถึงกับยากหรอกครับ
2: จริงๆมันไม่ได้ยากเพราะมันก็เหมือนตอนเรียนอ่ะ
3: ใช่
2: เราก็เรียนหนังสือกัน5วันอ่ะ
3: ถูก
2: ใช่ไหมแล้วเผลอๆตอนเรียน5วันแบบตอนทำกันบ้านเวลาไม่พอว่ะใช่ป่ะเวลาทำกันบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยพอ
3: ไม่พอเพราะเราทำตอนเช้า
2: ดีนะไม่ทำก่อนคาบส่งอันนั้นก็จะดูฉุกละหุกกันไปสักนิดหนึ่งนะคะสวัสดีคุณฟังสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ค่ะแล้วก็มาทักทายกันตามเวลาปกติบ่าย3โมงกับอีก34นาทีวันนี้เพลงเราค่อนข้างลึกนิดหนึ่ง
3: ครับ
2: ความยาวของเพลงเราค่อนข้างสูงนะแล้วก็ข่าววันนี้ต้นชั่วโมงน่าจะยาวเลย
3: 6นาทีหน่อยๆ
2: ใช่เกือบ7อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วกว่าเราจะเปิดไมค์วันนี้ให้คุณผู้ฟังนั่นก็ให้อิ่มเอมกับเพลงไปก่อนไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแปลว่าอะไรคิดถึงทุกวัน
3: คิดถึงทุกวัน
2: ดีไหมคิดถึงทุกวัน
3: ก็ดีนะ
2: ถ้ามันถูกคนน่ะ
3: ใช
2: ่ถ้ามันถูกคนน่ะการคิดถึงทุกวันมันก็ดูจะดีถูกป่ะแต่มันอาจจะเป็นทุกข์ได้นะพี่กวางการคิดถึงอ่ะมันไม่ได้มีแต่เรื่องบวกป่ะบางคนคิดถึงแล้วรู้สึกทรมาน
3: มันใช่มันอยู่ที่คิดถึงแบบไหนนะ
2: ต่อให้คิดถึงด้วยความรักนะบางทีก็ทรมานเพราะแบบคิดถึงแล้วยังไม่ได้เจอไง
3: หวยหา
2: ช่วงกำลังแบบตกหลุมรักใหม่ๆอ่ะอู้คิดถึงจังเลยอ่ะคิดถึงเนี่ยมันจะคิดถึงแบบนี้ป่ะ
3: ใช่ๆ
2: แบบรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอเนอะแต่ถ้าคิดถึงคนที่ไม่ชอบขี้หน้ามันมีคิดถึงนะเพราะมันไม่ได้อยากคิดถึงแต่ความไม่ชอบมันพุ่งแซงถูกป่ะ
3: ใช
2: ่ความไม่ชอบมันพุ่งแซงปั๊บมันก็ป๊อปอัพขึ้นมาเพราะมันติดขัดในใจแต่พอมันคิดไปอ่ะมันก็อาจจะมีอาการกดเกลี้ยวฟึดฟัด
3: หงุดหงิด
2: เห็นหน้ามันในคิดแล้วมันก็รู้สึกลมเสียมันมีนะพูดว่ามีไหมล่ะ
3: มี
2: พูดชื่อคนนี้เนี่ยปีดเลยมีปะ
3: มี
2: ขณะมันต้องซ้ายกับขวาพูดหน้าพูดชื่อคนนี้เรายังยิ้มอ่ะแล้วทำไมพูดชื่ออีกคนหนึ่งเราจะคว่ำไม่ได้
3: ใช
2: ่มันมีซ้ายมันก็ต้องมีขวาเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อ้อมได้ข้อความใช่ปะจริงๆอ้อมเห็นข้อความมาแล้วโกรธใครอยู่อ่ะลองหลับตาและคิดว่าเขาจะตายพรุ่งนี้ดูนี่นะนี่มนต์หลวงตาบอกเลยนะใจก็จะอ่อนลงเองนะโยมนี่เราเคยได้ยินอะไรแบบนี้จากหลวงพี่อะไรอย่างนี้ด้วยหลวงพ่อคือเขาพยายามจะคุยกับเราด้วยการเผชิญหน้าด้วยเมตตาแล้วคงอยากจะให้เรามีเมตตาแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องมาจัดตั้งกับอ้อ
3: ม
2: เอาเสียงในหัวเสียงแรกเลยยังไม่ต้องเฉลยนะโกรธใครอยู
3: ่
2: ลองเลยนะคุณนึกเลยนะตอนนี้เลยนะคุณผู้ฟังบอกว่าผมนักหน้าพี่นั่นแหละก่อนเลยโอ้ยอย่านึกหน้าอ้อมได้ปะโกรธใครอยู่คุณผู้ฟังแต่ถ้าขับรถอย่านะลองหลับตาและคิดว่าเขาจะตายพรุ่งนี้ดูใจก็จะอ่อนลงเองนะโยมนี่คือคำพูดของหลวงตาเอาแค่ของคุณโกรธใครอยู่ลองหลับตาและคิดว่าเขาจะตายพรุ่งนี้ดูใจคุณเป็นยังไงส่งเสียงในหัวของคุณมาบอกกันมาทางนี้เราก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะนี่มันเป็นคำที่เจตนาดีมากเลยนะมันเป็นเจตนาที่ดีดี
4: สวัสดีวันศุกร์เหนื่อยมาทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้ค่อยๆเคลียร์งานแล้วให้ร่างกายได้พักบ้างนะครับ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Is that good?
9: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
8: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
9: ต้องดีนะ
10: ดีนะ
11: อย
1: ากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
10: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
11: 1 2 3 go
12: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
13: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
15: EFM on tour พร้อม3 4
16: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคน
17: FM on tour
18: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
16: อยก
18: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: เอทามโชว์บิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือ
4: EFM Fandom Live
5: ต้อนรับพกนมเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
6: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำหรับโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
5: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
7: ชิปครับ
5: อันสุดท้าย
8: มากมากเลยอ่ะงง
5: ไส้ดิบ
7: ไส้ดิบ
9: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมาสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
5: ได้ถือว่าถูกค่ะ
10: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรวีเผยรัฐบาลจัดงบปี2570ให้กยศ.สูงถึง 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อนย้ำไม่ทอดทิ้งนักศึกษาและปภ.คาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนเศรษฐกิจพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปอพอคาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนเศรษฐกิจพรุ่งนี้พร้อมเตือน23สิงหาคมนี้เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ส่วนภาคเหนืออย่างใกล้ชิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศยังคงมีอยู่ในพื้นที่6จังหวัดคือจังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 23,800 ครัวเรือนรวมอยู่ที่ประมาณ 73,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านที่อำเภอปัว1รายและท่าวังผา1รายโดยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้น้ำท่วม7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้านคืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามหมื่นเวียงสาและอำเภอเมืองน่านประชาชนได้รับผลกระทบ 21,000 ครัวเรือน 66,000 คนบางจุดมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วขณะที่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยระดับน้ำทรงตัวพิษณุโลกระดับน้ำทรงตัวเช่นเดียวกับเพชรบูรณ์สกลนครจังหวัดอุบลราชธานีที่ระดับน้ำทรงตัวเช่นเดียวกันซึ่งปภ.จะติดตามสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังเกิดอุทกภัยโดยมีนางวิไลวรรณบุตรดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่และให้ข้อมูลซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ประสานภาคเอกชนและผู้รับเหมาของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำกำลังคนและเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนการเปิดเส้นทางเพื่อเร่งฟื้นฟูให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดกรวีเผยรัฐบาลจัดงบปี2570ให้กยศ.สูงถึง 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อนย้ำไม่ทอดทิ้งนักศึกษาแต่ต้องเร่งบริหารเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพหลังพบเงินครบกำหนดชำระกว่า 2.2 หมื่นล้านบาทและเงินต้นค้างสะสมกว่า 1.1 แสนล้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: นายกรวีปิศานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เปิดเผยถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยระบุว่าได้มีนักศึกษาส่งเรื่องเข้ามาขอให้พิจารณางบประมาณสำหรับการกู้ยืมในปีนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยในปี2570รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับกยศ.สูงถึง 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี2568ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,500 ล้านบาทและปี2569งบประมาณ 5,000 ล้านบาทถือเป็นการเพิ่มงบประมาณในระดับสูงเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักศึกษาและไม่ได้ทอดทิ้งผู้ที่รอใช้สิทธิ์กู้ยืมพร้อมต้องการให้เงินงบประมาณดังกล่าวเข้าถึงนักศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่กรรมาธิการให้ความสำคัญคือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนเนื่องจากปัจจุบันมียอดเงินที่ครบกำหนดชำระกว่า 22,000 ล้านบาทและมีเงินต้นค้างชำระสะสมกว่า 110,000 ล้านบาทจึงต้องการเห็นว่าการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการติดตามเงินจากผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษาและมีรายได้แล้วเพื่อนำเงินกลับมาเข้าสู่ระบบและหมุนเวียนเป็นทุนสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไปเพื่อลดภาระการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในอนาคตส่วนความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นายกรวีระบุว่าในวันที่27และ28สิงหาคมนี้จะพิจารณาในมาตราต่างๆที่เหลือพร้อมสรุปเล่มงบประมาณทั้งหมดก่อนส่งให้กับประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุ ุเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นถปนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
14: Espiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
18: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะไข่พะโล้นะคะเตรียมตัวทานข้าวเย็นกันค่ะคุณผู้ฟังก็มองหาอาหารในช่วงเย็นวันนี้ก็แล้วกันนะคะส่วนคำถามของอ้อมที่ถามคุณผู้ฟังจากที่อ้อมได้แบบว่า forward มาเรื่อยๆเนาะโกรธใครอยู่อันนี้ก็เป็น wording หลวงตาที่ประกอบภาพหลวงตาโกรธใครอยู่ลองหลับตาแล้วคิดว่าถ้าเขาตายพรุ่งนี้ดูอ้อมให้คุณผู้ฟังตอบต่อว่าใจคุณจะเป็นยังไงเพราะหลวงตาบอกว่าใจก็จะอ่อนลงเองนะโยม แต่ในขณะเดียวกันอ้อมถามคุณผู้ฟังว่าเสียงในหัวคุณผู้ฟังตอบว่ายังไงพี่กวงตอบว่า yes ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วคือเราถามด้วยความสัตย์จริงคุณผู้ฟังคือเรายังคิดแบบไหนเราก็แค่พูดมันออกมาตราบใดที่เราไม่ได้แช่งใครอ่ะแต่ถ้าเราหลับตาแล้วมันคิดอย่างนั้นมันก็ต้องซื่อสัตย์อ่ะคุณผู้ฟังก็บางคนบอกว่าเดี๋ยวเรียก1699 1669ให้ก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางกายภาพแล้วเกิดนะบางคนก็จะบอกว่าวันนี้ก็ไม่ติดพี่ก็ใจเย็นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จริงอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังมันก็หลากหลายคือเจตนาของหลวงตาหลวงพ่อเอามาเขาก็คงอยากจะพูดให้เราเห็นว่าคนเรามันไม่ต่างกันเดี๋ยวถึงวันพรุ่งนี้ก็ตายแล้วเราจะโกรธเคืองกันไปทำไมมันไม่ได้มีประโยชน์โพดผลอะไรเราเองก็ร้อนเองแล้วเขาก็ต้องตายพรุ่งนี้เดี๋ยวความโกรธจริงๆความโกรธมันจบลงแล้วเราไปพรุ่งนี้อีกมันจะไปต่อเนื่องจะไปทำไมแต่เรายังเป็นปุถุชนคนที่ยังคิดไม่ได้เหมือนหลวงตาเนาะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าค่ะแต่เขาจะตายพรุ่งนี้โอเคบางทีมันก็มีเพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่โกรธใครก็ดีที่สุดเพราะโกรธเขาเราก็ร้อนคุณผู้ฟังอ่ะเพราะมันก็พูดตรงๆแต่ถามว่ามันปฏิเสธได้มั้ยนี่เมื่อโกรธมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ร่างกายเขาให้มาจิตใจเขาให้มามันมีมันก็ต้องใช้บ้างอย่าไปรังเกียจมันเพียงแต่ว่าอยู่กับมันให้น้อยเข้าใจมันแล้วก็ปล่อยมันให้ได้เร็วที่สุดก็แล้วกันเอาใจช่วยนะคะเพราะว่าจากใจคนขี้โกรธเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ง่ายสำหรับใครหลายคนอาจจะโกรธขิงโกรธขาโกรธนู่นโกรธนี่โกรธดินฟ้าอากาศก็ได้แต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะโกรธหลายสิ่งมาก่อนหน้านั้นแล้วและแค่ประเด็นสุดท้ายเนี่ยแหละที่มันเข้ามาในวันที่เราสติรับไม่ไหวเราอาจจะเผลอเข้าใจไปว่าเราโกรธสิ่งนี้ถ้ายังไงลองค่อยๆแยกแยะดูนะคะเพื่อเราจะไม่เสียมิตรภาพหรือเสียโอกาสข้างหน้าเพียงเพราะเราโกรธอะไรก็ไม่รู
2: ้อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คลุมโปงไปด้วยกันทุกวันอังคารกับคุณผู้ฟัง2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะอังคารที่จะถึงนี้แอตลาสนะคะน้องภูมิกับเออร์เว่นมาอยู่ตรงนี้ฟังไปด้วยกันค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: สวัสดีวันศุกร์ปล่อยความเหนื่อยทิ้งไปแล้วออกไปเติมรอยยิ้มกับเพื่อนๆการได้เมามอยกับเพื่อนสนุกที่สุดแล้ว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์ City still so get low All right okay
1: Through the city queen yeah All right okay Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เทิร์นโปรไปด้วยกันทุกวันจันทร์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มและระหว่างนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะลองหามุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือการที่จะเขียนเรซูเม่นะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงที่ทำงานก็ลองดูได้ค่ะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูได้นะคะสำหรับ Jobs DB ค่ะลองดูค่ะเนื้อหามันก็มีเยอะและเข้าไปดูที่ใต้โต๊ะทำงานของเราก็จะมีอีกหลากหลายเนื้อหาหลากหลายอาชีพให้คุณได้ลองติดตามปรับเอาไปใช้ดูค่ะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB นะคะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวๆๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิ้ลแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: Talk พุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
2: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
3: ้เนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
0: พุทธ Talk พุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: จากเดิมๆที่คุณผู้ฟังขอมานะคะมาถึงขอวอนฟ้าที่อ้อมติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานสำหรับ New Release นะคะฟังพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะเพลงใหม่มีทุกช่วงดีเจกับนิววิลิสค่ะคุณอยากฟังเพลงไหนลองบอกหรือว่าดีเจจะเลือกเพลงไหนลองติดตามเพราะช่วงนี้เพลงใหม่มีเยอะมาก

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึก

0: หมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอ่ะ
1: เมืองบานยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกเยอะพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมารังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปฟาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับถัปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กับมาติดตามครับ
10: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
15: wow.
14: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
16: เติมที่เพื่อรถเติมรายเพื่อคุณ
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: นายกรับการต้อนรับตามวิถีเมารีจับมือผู้นำนิวซีแลนด์เปิดบทหมายความสัมพันธ์ลงนามปฏิญญายกระดับไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ฉลอง70ปีความสัมพันธ์ตั้งเป้าการค้า2ฝ่าย3เท่าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ปี2570สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านเริ่มคลี่คลายแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ยศชนันท์รองนายกนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความสะอาดบริเวณใจกลางเมืองเขตเศรษฐกิจเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเผยระดับน้ำเริ่มลดเร่งแผนฟื้นฟูเยียวยาประชาชนเต็มกำลังส่วนที่อำเภอท่าวังผาพบศพชายลอยมากับน้ำยศชนันท์เผยนายกต่อสายจากนิวซีแลนด์ห่วงน้ำท่วมน่านเตรียมลงพื้นที่เอง23สิงหาคมนี้ ล่าสุดออกคำสั่งด่วนถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมแมนด์สั่งเตรียมกำลังและเครื่องมือพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางยันให้เจ้าหน้าที่ปักหลักช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงนครพนมสถานการณ์น้ำคลี่คลายระดับน้ำคงลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งระบายน้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หลายจุดโดยดินสไลด์พังทับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุ้มป๊อกหมู่12เสียหาย1หลังและปิดทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านรวม7จุดรวมถึงมีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนสายมส3010ปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยยังมี6จังหวัดบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่การฟื้นฟูยอดเสียชีวิต2รายประชาชนได้รับผลกระทบ 23,823 ครัวเรือนน้ำท่วมด้านปภ.เร่งสำรวจความเสียหายเตรียมเงินทดรองราชการเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำยมรับมวลน้ำเหนือเข้าสุโขทัยยืนยันระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งจิสดาเปิดภาพเปรียบเทียบดาวเทียมเซนติเนลวันเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน่านพบมวลน้ำขยายวงกว้างเข้าเวียงสาผู้ว่ากทม.เผยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยทำการสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งมีจุดเสี่ยงที่ต้องดำเนินการทั้งหมด737แห่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบร้อยละ70กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดผลตรวจตะกอนดินครั้งที่12พบสารหนูโลหะหนักพุ่งสูงน้ำกกผงรั่วเข้าขั้นอันตรายรุนแรงโรงเรียนดังขอนแก่นประกาศปรับเรียนออนไลน์1วันยกระดับความปลอดภัยป้องกันเหตุฉุกเฉินหลังมีนักเรียนโต้เถียงในกลุ่มไลน์ขู่ใช้ความรุนแรงตำรวจขอนแก่นคุมเข้มโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ครูแจ้งความเร่งล่าตัวพอรู้เบาะแสแล้วพิพัฒน์สิริพงษ์เปิด M6 บางปะอินปากช่องฟรีวันนี้เชื่อมมอเตอร์เวย์สู่อีสานเปิด5ด่านขึ้นลงสะดวกแบ่งเบาพหลโยธินมิตรภาพตั้งเป้าเปิดตลอดสาย196กิโลเมตรรับปีใหม่2570กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้เลี้ยงและผู้ค้าตรึงราคาเนื้อหมูไก่ไข่ในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
5: อัปเดตข่าว 6:00 น.ถึง 4:00 น.กับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.ถปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM94 เมกะเฮิรตซ
17: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
18: EFM News
19: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
20: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
21: ้ EFM DJ Playlist by
22: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เพลย์ลิสต์นะคะวันนี้สำหรับใครที่ขอคุณเป๊กไว้คุณเป๊กเอียเป๊กนะคะรอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะทยอยรวมไปถึงพี่บี้ด้วยนะคะแล้วก็ช่างขอนะเธอมากับฝนเธอนั่นแหละมากับฝนหรือเปล่าคุณผู้ฟังส่งมาว่าบางบอนฝนตกแล้วนะคะอ่ะตรงอื่นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเอาจริงๆวันนี้ก็คิดว่าดูใสๆคือมันไม่ได้ใสมากแต่มันก็ไม่ได้คลึ้มขนาดนั้นก็นั่งชิวต่อเพลงไปเรื่อยหันไปทีอ้าวจะตกแล้วเหรอว้าเอาล่ะเย็นวันศุกร์ถ้าฝนตกก็ขอให้ทุกคนโชคดีมี EFM อยู่เป็นเพื่อนกับเพลงของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเปิดเพลงของน้องอิงใช่ไหมแล้วก็มันก็เปิดเคลียร์เปิดไปเยอะเปิดคุณมูดหรือยังวะวันนี้แบบหลายสิ่งอยู่นะวันนี้เปิดเพลงไล่เยอะเหมือนกันก็เลยจะบอกว่าอย่างน้องอิงเนี่ยจะไปเป็นพี่อิงเจอกับน้องๆมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเตรียมตัวไปด้วย3กันยานี้เราจะเจอกันค่ะส่วนตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวออมเงินกันไหมคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงค่ะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาฝากนะคะ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณผู้ฟังไปที่ธนาคารแล้วถ้าเป็นธนาคารที่อยู่ในห้างคุณไปเสาร์อาทิตย์ได้แล้วคุณมีข้อสงสัยคุณก็ถามได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้คำตอบอย่างชัดเจนค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เรื่องของคุณผู้ฟังนะคะเรียกได้ว่าเจอปัญหาที่หัวหน้างานชอบเอาเรื่องส่วนตัวเอางานส่วนตัวมาใช้เนี่ยจนเป็นปกติบางทีก็อารมณ์มันรวยเหรอช่วยๆกันอย่างเงี้ยหรอจนรบกวนเวลาส่วนตัวของลูกน้องคนอื่นๆบางทีอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องอ้อมก็เจอหลายคนนะคะที่เราจะคุยกันแล้วก็จะบอกว่าไม่อันนี้เราไม่ทำอันนี้ดีกว่าเพราะเราเกรงใจเขาเราจะให้เขามาทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้สิมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลขาคืองานแต่ถ้ามันไม่ใช่เลขางานไม่ใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังเจออย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วบางทีเราก็คิดทางออกไม่ได้หรือบางทีเราอาจจะพอคิดได้เราต้องการทางออกที่2 3หรือการยืนยันบางอย่างเพราะฉะนั้นทุกวันพุธค่ะคุณมีปัญหาอะไร02-665-8373ฟังพร้อมๆกันโทรมาคุยพร้อมๆกันไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: คุณที่ให้ EFM 94ได้อยู่เป็นเพื่อนระหว่างวันของคุณตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
6: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
7: วิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
1: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์ EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: แน่นอนนะคะเวลาช่วงเย็นๆแบบนี้ก็จะมีคุณผู้ฟังเตรียมส่งอ้อมกลับบ้านเหมือนกันอ้อมก็เตรียมเพลงไว้ส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านนะคะในขณะเดียวกันทีมงานของเราบางส่วนยังไม่กลับบ้านค่ะเพราะไปออนทัวร์กับน้องๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้21สิงหาคมเราเจอกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพกับพี่ๆ Good Mood Paradox แล้วก็เคลียร์นะคะเราก็ไปเจอกันเราเป็นแบบเหมือนเป็นประจำที่เราจะต้องเจอกันช่วงเปิดเทอมอะเนาะแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเราออนทัวร์ไปด้วยกันนะคะรุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องก็เตรียมโยกไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกเราก็จะร้องและจะโยกไปด้วยกันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่บอกว่าพึ่งประชุมงานเสร็จยังเครียดแน่นอนคุณผู้ฟังเงินมันไม่ได้ง่ายมาได้มาแบบง่ายๆมันต้องแลกอะไรสักอันน่ะถ้าไม่แลกด้วยโชคลาภแล้วก็จังหวะในการลงและเลือกเลขมันก็ต้องแลกด้วยความเครียดกันบ้างอะนะระหว่างเครียดกับงานกับเครียดกับคนที่ทำงานบางทีถ้าเราต้องเลือกอ่ะเราอาจจะยอมเครียดงานนะแล้วหันไปเจอคนไม่เครียดเพราะหลายๆครั้งงานที่มีปัญหาไม่ได้เป็นตัวปัญหาที่งานนะคะมันคนที่ทำงานมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ขอให้เจอคนที่เรียกได้ว่าคุยกันรู้เรื่องต่อให้ไม่ได้คุยภาษาเดียวกันเป๊ะแต่ก็เจอคนที่ใจไม่ร้ายกับคุณบ้างก็แล้วกันให้เขาได้ยินว่าคุณต้องการอะไรและคุณเองก็ได้ยินว่าเขาต้องการอะไรการพูดคุยจะได้ง่ายขึ้นการทำงานจะได้ออกมาไม่น่าเบื่อนะคะส่งคุณกลับบ้านนะคะสำหรับใครที่ขอเพลงพอฝนตกก็จะเพลงเกี่ยวกับฝนนะเธอไม่ชอบฝนนี่เปิดอะไรอันนึงก็จะเพลงเธอไม่ชอบฝนอีกอันนึงเธอมากับฝนฉันเป็นคนแบบไหนวะเนี่ยนะส่งท้ายไปด้วยกันค่ะเตรียมฟังเพลง4เพลงรวดสวัสดีค่ะ
8: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News.

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: เปิดชั่วโมงมาอยู่กับดีเจดาวนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คือเพลงที่ชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบค่ะงานอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้กับเพลงนี้ของ Free Hand นั่นเองค่ะเป็น Champ of the Week เลยทีเดียวนะคะขึ้นมาคว้าอันดับ1จนได้เรียกว่าเป็นเพลงรักฮิวใจแห่งปีค่ะเป็นซิงเกิลฟีลกู๊ดของแบบอบอุ่นหัวใจจริงๆจากวง Free Hand นะคะแล้วก็ใน MV เนี่ยยอดเกิน21ล้านวิวไปแล้วใครยังไม่ดูไปดูได้ใน YouTube ของ Genie Rock ได้เลยนะคะวันนี้ฝนเทลงมาแล้วก็หยุดไปดื้อๆเรียกว่าวันนี้งงไปหมดอากาศช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคตรงที่ว่า ก็ยังหยุดให้หลังเลิกงานเนาะทุกคนนะเอาเป็นว่าดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ค่อยๆขับนะคะฝนค่อนข้างหนักเลยเมื่อสักครู่นี้แต่หยุดไปแล้วแล้วก็ถนนก็ยังจะน่าจะยังลื่นอยู่ดีแล้วก็รถติดฉ่ำเหมือนเดิม
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Dao ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะเป็นเพลงที่ถูกนำมาทำใหม่อยู่หลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ดังทุกครั้งเลยทีเดียวกับ Miss Call นะคะแล้วก็ซิงเกิลนี้จะเป็นของ Good Mood นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้น้องๆที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็จะได้เจอแล้วก็ได้ตะโกนร้องเพลงนี้ดังๆไปกับ Good Mood ด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมี Paradox แล้วก็เคลียร์ด้วยเพราะว่าวันนี้21สิงหาคมนะคะ EFM On Tour ของเราเนี่ยก็ยกความสนุกไปบุกมหาวิทยาลัยรุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าพี่ดีเจสายมันเขาไปบุกแคมปัสกันแบบจัดเต็มก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกมีของแจกจากผู้สนับสนุนตลอดงานเลยวันนี้ก็เป็นคิวของมหาลัยกรุงเทพเนาะแล้วก็เดี๋ยว3กันยาจะเป็นมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะก็จะมี Full Step อิงวรันทรแล้วก็เคลียร์25กันยาจะได้เจอกันกับGood Mood Full Step แล้วก็ Bogie Lion ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะใครอยู่มหาลัยไหนเตรียมตัวแท็กเพื่อนเตรียมตัวรวมแก๊งแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหน้าเวทีได้เลยค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: บูเดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: บูเดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
7: ฮะอินอะไรนะ
6: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
8: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
9: กินน้องสปูน
10: Is that good
11: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: แล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good?
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันศุกร์ออกไปปาร์ตี้วันนี้ดื่มอย่างพอดีและกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่มีเพลงออกมาใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวรวมถึงเพลงนี้ที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของที่เราเรียกว่าเป็นยอดฝีมือละกันเพลงนี้คือเพลงที่ชื่อว่าคาตาค่ะงานจากน้องนิวฟีเจอริ่งกันกับพี่โบกี้ไลออนแล้วก็ยังปังไม่พอนะยังต้องมีเบลล่ารานีมาเล่น MV อีกก็คือปังปังปังจริงๆนะคะนูนิวก็คือจากค่าย DMD Music นี่แหละเพลงนี้ก็จะอารมณ์ก็จะแบบสุดจะช้ำสุดจะตอกย้ำหัวใจคนยอมเจ็บซ้ำๆนะคะกับซิงเกิลเดี่ยวลำดับที่7ของน้องที่ชื่อว่าคาตานั่นเองนะคะก็เพลงนี้พิเศษมากๆแล้วก็มีการเอาพี่1คนพี่สาวอีก1คนที่เรียกว่าเป็นเหมือนโลโก้ของคนอกหักอยู่อย่างนั้นก็คือโบกี้นะคะมาร่วมร้องด้วย MV ก็ถ่ายทอดความเศร้าแบบบาดลึกด้วยคุณเบลล่าที่โอ้โหความดราม่าเขาทำถึงอยู่แล้วใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้เลยนะคะกับซิงเกิลคาตาจากนูนิวฟีดโบกี้ไลออนทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ดู MV ได้ทาง YouTube ของ DMD Music นั่นเองนะคะช่วงนี้ขอบคุณด้วยค่ะขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
9: อยกอยกยกยก
11: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ Paprika Conne โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเอง
13: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
14: Number 12

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เย้เป็นแฟนอมไลฟ์ของเรานะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้สนุกสนานกันไปแล้วกับเจสบอกับเจวอย2นะคะแล้วก็เดี๋ยววีคนี้ไม่ใช่สิมันคือวีคหน้าสินะพฤหัสหน้านะคะเราจะได้เจอกับแม็กนัทจากซีรีส์ที่3ของเธอ Your Third Series นั่นเองนะคะจริงๆคู่นี้ก็มาเจอเราบ่อยเหมือนกันนะแล้วรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่4แล้วมั้งก็เดี๋ยวเรามาเจอกันกับความสดใสของทั้งคู่ได้เลยนะคะในวีคหน้านะคะเย้เป็นแฟนอมไลฟ์ของเราขอบคุณด้วยนะคะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะต้องบอกว่าโอ้โหอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนความฟินในรายการ EFM Fandom Live ของเรามาตลอดนะคะนั่นก็คืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะคะที่แน่นอนตอนนี้ถ้าพูดถึงสมาร์ทฮาร์ทเขาก็จะมาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy Boy Band สุดฮอตของเรากับแคมเปญที่ชื่อว่าอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทนั่นเองนะคะเขาจะมาชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมกันด้วยค่ะเพราะว่าอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเขาผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพนะคะมีสารอาหารจำเป็นครบถ้วนตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยช่วยให้น้องหมาเนี่ยสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามและที่สำคัญนะคะขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาด้วยนะคะไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหนค่ะสมาร์ทฮาร์ทเขามีสูตรให้เลือกแบบครบเลยแล้วก็เรื่องกินของน้องหมาเนี่ยต้องเป็นเรื่องเอาใหม่อีกรอบเพราะว่าเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆนะคะอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้นะคะที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพ็ทช็อปใกล้บ้านได้เลยค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: สรุปข่าวเด่น
1: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
1: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเจอกันค่ะวันศุกร์นะคะ20สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทางสถานีโทรทัศน์วิทยุในเครือกองทัพบกนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ด้วยก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางพอดแคสต์อีกช่องทางนึงนะคะหรือไปกดติดตามได้ที่เพจ News เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะน้ำท่วมนะคะที่จังหวัดน่านพ้นจุดวิกฤตไปแล้วเข้าสู่แผนฟื้นฟูต่อไปนะคะแต่ว่ายังมีรายงานว่าบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เลยค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอปัวตอนนี้ถนนก็เต็มไปด้วยโคลนที่พัดพามาพร้อมกับน้ำป่านะคะแล้วก็ตอนนี้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้ว3คนขณะที่เรื่องของป้าดาก็ยังไม่แผ่วล่าสุดป้าดาไปที่สำนักพุทธนะคะแล้วก็ประกาศว่ารู้สึกผิดหวังมากๆที่ไม่ยอมเปิดเอกสารจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามให้ตรวจสอบค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันเต็มๆค่ะ
6: สีภูมิสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อง
1: อยากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กลับมาขอข่าวค่ำนะคะวันนี้แน่นอนว่ายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดน่านค่ะสถานการณ์เริ่มพ้นจุดวิกฤตไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ต้องฟื้นฟูกันอย่างหนักเลยเพราะว่าโคลนเนี่ยมันก็มากับน้ำป่าเยอะมากนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นด้วยไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะช่วงนี้ท่านยังอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะก็เป็นการเดินทางเยือนต่อเนื่องจากออสเตรเลียค่ะแต่วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้จะเดินทางกลับมาถึงที่ประเทศไทยค่ะช่วงค่ำๆของวันเสาร์ที่22สิงหาจากนั้นช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านทันทีไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองจะไปรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้หลังจากน้ำลดแล้วก็การฟื้นฟูเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้นนะคะจากนั้นช่วงบ่ายค่ะนายกจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดนะคะทหารไปปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะก็จะลงพื้นที่ต่อเนื่องไปเลยนะคะทีนี้เรากลับมาดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านกันหน่อยค่ะตอนนี้ผ่านพ้นจุดที่วิกฤตไปแล้วก็จะเห็นร่องรอยความเสียหายความสูญเสียที่เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้มีข่าวเศร้าออกมาอีกแล้วเพราะว่ายืนยันร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะคะเป็นร่างผู้เสียชีวิตที่ลอยมากับกระแสน้ำค่ะผู้ชายอายุประมาณ 40-50 ปีในพื้นที่อำเภอท่าวังผาเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เข้าเวรต้องชันสูตรพลิกศพเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครติดตามหาญาติโดยยืนยันผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมรายล่าสุดคือรายที่3แล้วทีนี้ถ้าเรามาดูสภาพการที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าน้ำป่านี่มาเร็วมากแล้วก็เป็นสีแดงขุ่นด้วยนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเนี่ยคือสัญญาณของการเตือนภัยพิบัติเลยนะแล้วก็นักธรณีวิทยาเขาก็เตือนว่าเป็นอันตรายที่คร่าชีวิตของผู้คนได้มากที่สุดนะคะขณะที่ประเทศไทยในวันนี้นะคะยังมีหลายชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงแบบนี้มากกว่า200จุดทั่วประเทศคือจริงๆเฟิร์นก็มีโอกาสได้คุยกับหน่วยงานของทางรัฐบาลนะคะอย่างสทนช.เองเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าอาจจะต้องมีการปรับเรื่องของการเตือนภัย ล่วงหน้ามากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำเอาแม่นยำเนี่ยได้เพียง3ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
6: ขณะที่การบิ๊กคลีนนิ่งนะคะหรือว่าการทำความสะอาดในพื้นที่คืนพื้นผิวจราจรการตรวจสอบสะพานโครงสร้างถนนคุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทแล้วที่จังหวัดน่านให้เร่งฟื้นฟูเส้นทางและคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดสั่งการให้นำรถบรรทุกเข้าไปฉีดน้ำล้างทำความสะอาดดินโคลนสิ่งสกปรกบนถนนแล้วก็นำรถบรรทุกเทท้ายเข้าไปขนย้ายวัสดุขยะต่างๆสิ่งของชำรุดที่เสียหายออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้นะคะเรื่องขยะค่ะกรมควบคุมมลพิษเตรียมแผนจัดการขยะหลังจากน้ำลดแล้วคาดว่าในพื้นที่อำเภอปัวจะมีปริมาณขยะที่มากับน้ำนี่โหเยอะมากนะคะ 3,800 ตันโดยทางจังหวัดกำลังอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่25ไร่ค่ะเอาไว้รองรับปริมาณขยะทั้งหมดเร่งจัดการขยะที่ตกค้างให้ได้ภายใน10วันแล้วก็จะเดินหน้าทำกิจกรรม Big Cleaning Day ต่อเนื่องเลยฟื้นฟูให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะส่วนเทศบาลเมืองน่านคือน้ำเนี่ยมาจากปัวแล้วก็เข้ามาที่อำเภอเมืองนะคะก็คาดว่าปริมาณขยะน้ำท่วมที่อำเภอเมืองตัวเมืองเนี่ยน่าจะไม่มากประมาณ600ตันเพราะว่าประชาชนเขาเตรียมรับมือล่วงหน้าแล้วมีการขนของขึ้นที่สูงเอาไว้นะคะก็สามารถใช้บ่อขยะของทางเทศบาลได้พื้นที่ขนาด20ไร่ก็จะรองรับปริมาณขยะที่เกิดจากน้ำท่วมส่วนสถานการณ์แม่น้ำยมมีน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงต่อเนื่องแล้วนะคะประชาชนทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วส่วนแม่น้ำป่าสักที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำสูงอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นล้นตลิ่งนะคะวันนี้คุณชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะบอกว่าเตรียมส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับประชาชนระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะคะตั้งเป้าให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วก็คาดว่าน่าจะประมาณ 1-2 วันขณะที่ระดับน้ำหลายจุดของอำเภอปัวลดลงแล้วค่ะตอนนี้มีการกระจายการนำอาหารเครื่องดื่มข้าวของเครื่องใช้จำเป็นนะคะไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าหลายครัวเรือนเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เลยยังทำอาหารกันในบ้านไม่ได้นะคะก็ยังต้องพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปหรือว่าการปรุงสุกจากหน่วยงานที่เขาเข้าไปให้ความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่ค่ะซึ่งตอนนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ9จาก12ตำบลราวๆ 8,000 ครัวเรือนมีประชาชนมากกว่า 16,000 คนแล้วก็มีถนนที่ถูกตัดขาด5เส้นทางนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถือเป็นภัยระดับที่2ที่ผู้ว่าจังหวัดน่านท่านก็เป็นผู้ควบคุมติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เดินตามแผนต่างๆที่วางเอาไว้มีทีมต่างๆเข้าไปช่วยสนับสนุนทุกภาคส่วนก็ระดมกำลังกันเข้าไปช่วยเหลือขณะที่ปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเตรียมเยียวยาประชาชนนะคะสามารถชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนแต่ว่าจำนวนเงินก้อนนี้จะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะโดยเบื้องต้นให้ผู้ว่าเร่งให้หน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็จะให้ทางอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เร่งจ่ายเยียวยาให้กับประชาชนนะคะส่วนงบประมาณหลายคนบอกว่าจะเอางบจากไหนจะทันไหมจะให้ใช้เงินทดลองราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะวงเงินสูงสุดคือ 88,600 บาทค่ะส่วนถ้าเป็นรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกรณีนี้ยังจะต้องไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ก่อนนะคะเพื่อพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือต่อไปค่ะเรื่องแผนฟื้นฟูการเคลียร์พื้นที่ต่างๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการวางแผนกันชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะจะแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดบลิคคีนนิ่งไล่จากทางเหนือมาก่อนที่จังหวัดน่านก็เริ่มจากอำเภอปัวเลยมาที่ท่าวังผามาที่ภูเพียงมาที่อำเภอเมืองมาที่อำเภอเวียงสานะคะโดยมวลน้ำก้อนนี้ จะไหลลงไปที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วว่ายังมีมวลน้ำอยู่ประมาณ 65% นะคะถ้ามวลน้ำก้อนนี้ไหลลงไปเติมที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งก็ทราบว่าตอนนี้ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้เพียงพออยู่นะคะก็น่าจะทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นส่วนแผนการรับมือก็ยังคงต้องเฝ้าระวังวันที่23สิงหาคมเรื่องของการเตือนภัยส่งเซลล์บอสแคทออกไปแต่ว่าสภาพภูมิอากาศตอนนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทางจิสดาด้วยนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมอุตุการมอนิเตอร์เรื่องของเรดาร์ต่างๆซึ่งตอนนี้ข้อมูลพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆขณะที่น้ำป่าเริ่มจะไหลลงเข้าสู่จังหวัดภาคเหนือเพิ่มเติมแล้วก็จะมีไปที่จังหวัดตากไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะส่วนเรื่องของในพื้นที่เนี่ยคือถ้าเกิดเราดูข่าวก็จะเห็นว่าคือโคลนมันเยอะมากเลยค่ะคือมีข้อมูลที่น่าสนใจทำไมน้ำท่วมน่านถึงกลายเป็นดินโคลนนะคะเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาคเหนือของไทยเลยถ้าย้อนกลับไปในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2544ตอนนั้นก็มีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยคนเลยแต่ว่าที่น่ากลัวก็คือประเทศไทยเราก็ยังมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหลายจุดเสี่ยงมากกว่า200จุดทั่วประเทศนะคะน้ำท่วมก็จะพัดพาเอาดินโคลนไปด้วยข้อมูลจากนักวิชาการด้านธรณีวิทยาก็พบว่าตัวเมืองน่านตั้งอยู่บนโครงสร้างที่เป็นร่องรับน้ำธรรมชาติโดยอำเภอปัวเนี่ยเป็นต้นน้ำสายสำคัญนะคะแล้วก็มีสภาพที่เหมือนกับเป็นที่ราบก้นกระทะตั้งอยู่ประชิดติดขอบภูเขาสูงชันพอดีพอฝนตกหนักบนยอดเขามวลน้ำก็จะถูกบีบอัดผ่านร่องหุบเขาต่างๆน้ำมันก็จะออกมาตามรูรั่วนี้แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างด้วยนะคะมีข้อมูลจากอาจารย์สันติภัยหลบลี้อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ก็อธิบายว่าต่อให้ภูเขามีป่าสมบูรณ์ดีจริงๆอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ด้วยนะที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าที่น่านน้ำท่วมหนักเนี่ยเพราะว่าเป็นภูเขาหัวโล้นหรือเปล่าป่าไม้ถูกทำลายไหมคืออาจารย์บอกว่าต่อให้ยังมีภูเขามีป่าสมบูรณ์น้ำก็ยังท่วมเมืองน่านได้อยู่ดีค่ะถ้าฝนตกสะสมเกิน200มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงยังไงก็ระบายไม่ทันแต่ว่าเขาหัวโล้นก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าลักษณะของน้ำถ้าเป็นภูเขาป่าสมบูรณ์น้ำที่มันหลากลงมาพอพื้นดินคือถ้ามันมีต้นไม้ยึดเกาะเอาไว้ได้เนี่ยมันจะชะลอได้แต่ว่าพอผืนดินกลายเป็นเขาหัวโล้นก็จะไม่มีรากไม้ไปยึดเกาะหน้าดินนะคะน้ำมันก็จะพัดพาเอาโคลนเอาสิ่งปลูกสร้างต่างๆทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักได้ค่ะส่วนผู้บัญชาการเหตุการณ์ตอนนี้นะคะอีกท่านหนึ่งที่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ตลอดคืออาจารย์เชนยศชนันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ค่ะซึ่งนายกก็สั่งการให้อาจารย์เชนนะคะลงมาบัญชาการเหตุการณ์ในช่วงที่ท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศค่ะล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงมีการประชุมติดตามสรุปสถานการณ์นะคะอยู่ในพื้นที่สำนักงานอบจ.น่านอยู่ค่ะในภาพรวมตอนนี้นะคะมีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่อย่างเช่นอำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยนาหมื่นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะบางจุดก็คลี่คลายไปแล้วอย่างเช่นที่อำเภอเวียงสาลดลงตั้งแต่บ่าย2โมงที่ผ่านมาแล้วก็พื้นที่ฟื้นฟูก็จะเป็นอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาส่วนเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะคะไฟฟ้ากู้คืนจ่ายกระแสไฟได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้วนะคะน้ำประปาระบบจ่ายน้ำเข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วการช่วยเหลือด้านอาหารอุปโภคบริโภคอปท.ครัวกลางจังหวัดน่านก็ส่งอาหารสดใหม่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วสรุปสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังมี6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะ16อำเภอ61ตำบลค่ะมีประชาชนได้รับผลกระทบ 23,823 ครัวเรือนรวม 73,797 คนด้วยกันนะคะขณะที่ชลประทานก็เฝ้าระวังระดับแม่น้ำยมอยู่ตอนนี้ปรับแผนระบายน้ำลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยเฝ้าระวังระดับแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาค่ะปริมาณน้ำฝนก็ย้อนหลัง24ชั่วโมงก็ยังพบว่าหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ทางจิสด้าเนี่ยเขาก็มีการทำแบบจำลองด้วยเตือนเฝ้าระวังหากระดับน้ำสถานี Y4 แตะ5 50.9 ถึง 51.4 เมตรก็อาจจะต้องมีการเตือนภัยประชาชนเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ40ปีของคุณแพทองธารอดีตนายกรัฐมนตรีพอดีค่ะวันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกเนี่ยก็ยังกำชับให้รัฐมนตรีของเพื่อไทยที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ลงไปติดตามช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวนะคะ
0: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: ประเด็นร้อนที่หลายคนก็ยังให้ความสนใจนะคะเรื่องของป้าดาค่ะรวมไปถึงทายาทของคุณตาเฮียงด้วยที่จะไปทวงที่ดินคืนจากวัดป่าอดุลนะคะวันนี้ป้าดาไปพบกับทางสำนักพุทธนะคะไปพบกับตัวแทนของสำนักพุทธค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะคือป้าดาเนี่ยอยากจะได้เอกสารยืนยันว่าวัดป่าอดุลเนี่ยมีสถานะเป็นวัดจริงๆค่ะป้าบอกว่าวันนี้ก็ผิดหวังมากเพราะว่าสิ่งที่ต้องการจะทราบสำนักพุทธไม่สามารถตอบได้ว่าการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่แล้วก็ให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับนะคะป้าบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามีเอกสารชัดเจนตามที่ขอมาทายาทก็ไม่ได้ติดใจอะไรขณะที่ทายาทของคุณตาเฮียงอีกหนึ่งคนก็คือคุณบูเรียนค่ะบอกว่าทายาททุกคนต้องการให้ตรวจสอบผืนที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องไหมตลอด20ปีที่ผ่านมายื่นเอกสารสอบถามมาตลอดก็ไม่มีความชัดเจนเลยตอนนี้กำลังปรึกษาทนายอยู่นะคะว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่สำนักนายกได้อีกหรือไม่ค่ะส่วนเรื่องของการตรวจสอบทุจริตระดับท้องถิ่นก็ยังร้อนนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีการไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการพัฒนาการเมืองค่ะไปพบว่าการสอบในอำเภอปี66เนี่ยมันสอบพิรุธอีกแล้วเอ๊ะจะมีการทุจริตกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะล่าสุดกรมการปกครองได้ออกหนังสือชี้แจงนะคะโดยมีเนื้อหาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวกรณีที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองค่ะรับเรื่องร้องเรียนมาว่าพบข้อพิรุธการสอบในอำเภอปี66นะคะกรมการปกครองขอเรียนว่าการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2566ได้เริ่มกระบวนการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566และเสร็จสิ้นเมษายน2566โดยการสอบคัดเลือกนี้เป็นไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบแล้วขอยืนยันว่าการคัดเลือกดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาการทำงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยในชุดปัจจุบันค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการตรวจสอบได้ขณะที่การสอบโกงท้องถิ่นที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะทางปปช.ก็เปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินออกมาก็พบว่าไปโยงกับการสอบท้องถิ่นตอนนี้กำลังไต่สวนแล้วก็ไล่สอบเส้นทางการเงินอยู่ซึ่งมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะวันนี้นายกสมาคมอบต.ค่ะมาพบกับรองปลัดมหาดไทยค่ะแล้ววันนี้ก็มีคำพูดด้วยนะคะบอกมันจบแล้วครับนายพร้อมถอดถอนข้าราชการแล้วเพราะก่อนหน้านี้ทางสมาคมอบต.หรือว่าทางท้องถิ่นเนี่ยเขายังติดใจว่าถ้าจะ

ไม่ได้กลั่นแกล้งใครทำตามนโยบายของนายกคือยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะส่วนข้อเสนอให้ยุบคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นคุณนิรัตน์ก็บอกว่าจริงๆองค์กรนี้ไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นโครงสร้างที่มีภารกิจในด้านการสอบก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวบุคคลต่อไปแต่หากฝ่ายนโยบายต้องการให้เขียนกฎหมายที่เกี่ยวกับกสทใหม่ก็จะรับไปปฏิบัตินายกยังไม่มีข้อสั่งการใดเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็บรรยากาศวันนี้ที่คุณนิรัตน์ได้พบกับนายกสมาคมอบต.ก็คือคุณวีรศักดิ์ฮาดดานะคะก็มีการโอบไหล่กันด้วยนะคะต่อหน้าสื่อเลยค่ะแล้วก็คุณวีรศักดิ์พูดแบบอารมณ์ดีว่าตอนนี้มั่นใจแล้วส่งเอกสารมาให้พวกเราท้องถิ่นทั่วประเทศก็คงจะเพิกถอนข้าราชการทุจริตได้ค่ะมั่นใจว่าทุกคนไม่โดนฟ้องแน่นอนส่วนความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ยังจะต้องติดตามเจ้าหน้าที่เข้าไปบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลสะเอ็ดอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาหลังจากที่วันที่15สิงหาคมมีการไปตรวจพบยึดอาวุธปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกแล้วก็ควบคุมผู้ต้องสงสัยได้4รายนะคะโดยอาวุธปืนนี้ถูกเคยนำไปก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมาแล้ว2ครั้งที่อำเภอยะรัง1ครั้งแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่12มิถุนายนด้วยที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายมหามะอายุ40ปีเสียชีวิตนะคะตอนนี้กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุการณ์อยู่ขณะที่21สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจสภ.กรุงปีนังก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง4รายแล้วในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองนะคะโดยผู้ต้องหาคือนายฮิปรอเฮงค่ะก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือยาบ้าไว้ในความครอบครองด้วยนะคะก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าหากพบความผิดปกติก็ติดต่อสายด่วน1341ได้เลยเราดูความเคลื่อนไหวการเมืองนิดนึงนะคะใกล้เข้ามาแล้วศึกซักฟอกรัฐบาลค่ะมีความเห็นจากหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือนักข่าวก็ถามว่าได้พูดคุยกับฝ่ายค้านด้วยกันแล้วหรือยังมีกล้าทำมีพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพราะว่าขนาดนี้พรรคคุณเท้งเนี่ยบอกว่าขนาดนี้พรรคที่ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจริงๆก็คุยได้หมดนะแม้จะถูกนักข่าวถามนะคะว่าเอ๊ะแต่อย่างกล้าทำเนี่ยคือเหมือนกับเขาจะเป็นฝ่ายค้านจริงๆใช่ไหมคุณเท้งก็บอกว่าคือพรรคไหนจะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคว่าจะมีความประสงค์จะร่วมอภิปรายไว้วางใจด้วยหรือไม่ก็เดี๋ยวจะต้องส่งเทียบเชิญมาพูดคุยกันตามขั้นตอนนะคะปิดท้ายกันที่การเดินทางวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดทดลองการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางประมาณ110กิโลเมตรที่ด่านบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะก็มีการเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางฟรีทุกวันศุกร์นะคะเวลา 12:00 น.จนถึงวันอาทิตย์ที่ 24:00 น.นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโดยผู้ใดที่ใช้เส้นทางไปที่ภาคอีสานนะคะทางกรมทางหลวงก็จะเปิดทดลองให้ใช้บริการ M6ในช่วงบางปะอินปากช่องเพราะว่าคล่องตัวดีนะคะตลอดเส้นทางก็จะเปิดให้วิ่งฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยากจะเดินทางไปสายอีสานนะคะก็สามารถลองไปทดลองใช้บริการ M6 กันได้นะคะแล้วก็เห็นว่าวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีคมนาคมท่านก็บอกด้วยว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะให้วิ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าหากเปิดให้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยก็จะอนุญาตให้สามารถวิ่งได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนฟ้าอากาศนะคะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์ฝนกันอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวลองดูคำเตือนของทางปภ.ปิดท้ายนิดนึงนะเพราะว่าในพื้นที่มันยังคงมีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ตรงไหนอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยอย่างจังหวัดน่านจังหวัดสุโขทัยนะคะตอนนี้บางจุดยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกลงมาได้ฝนยังคงกระจายตัวในหลายพื้นที่อยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามข้อมูล

0: จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงที่ตอนนี้เกิดน้ำท่วมขึ้นในหลายพื้นที่ภาคเหนือด้วยหมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำวันนี้นะคะลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญที่การคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เคลือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักร
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามผลการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี 2522 เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยการส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการกว่า 1,000 คนซึ่งปีนี้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในชุมชนมูลค่ากว่า63ล้านบาทนอกจากนี้ได้เพิ่มศักยภาพทางการเกษตรโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านทรงงานที่ประทับแรมในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอกจากนี้สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางด้านที่พักและสถานที่พักผ่อนซึ่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์พืชนานาพันธุ์ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและจากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซเบเรียนสเตอร์เจียน และปลาเรนโบว์ทราท์ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์ปลาการอนุบาลการเลี้ยงและการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนและต่อมาองคมนตรีไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวันนี้บริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปฏิฐานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดบางตะไนและวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหัดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิดาโชกอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิตติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประสบนิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนฟังซิสเวคอนแวนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันและตลอดทั้งวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดาดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ณกรุงทิมพูและคณะมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 94.94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
4: EFM DJ Playlist by
0: ดีเจดาวค่ะ
5: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายของดาวในวันศุกร์แบบนี้นะคะโอ้โหแอร์เย็นมากจนเราต้องเดินไปเดินมาจริงๆแต่แน่นอนยังคงมีกลิ่นฝนอยู่บ้างแล้วก็เลยเปิดเพลงต้อนรับชั่วโมงนี้ด้วยงานจากเติ้ล First One กับเพลงเดียวกันที่เราพูดเมื่อกี้เลยกลิ่นฝนค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ค่ะใช
6: ่ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันศุกร์ใช้ชีวิตให้สนุกแต่อย่าลืมว่ายังมีงานค้างอยู่นะ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ ดาวค่ะ

นี่คือเรียกว่ารักได้ไหมงานจาก Gemini Phone แล้วก็มีพื้นที่ต่างระดับจากฮันซิตด้วยนะคะหมดเวลาของเราแล้วเรากลับมาเจอกันวีคหน้าทิ้งท้ายไว้ด้วยงานแบบสุดคลาสสิกเลยจริงๆกับ Mr. Team กับเพลงนี้ที่ชื่อว่าท่านะคะต่อด้วย Hidden Track จาก Trinity เจอกันใหม่วีคหน้านะสวัสดีค่ะ

0: จากคนที่หวังดี
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กิ

0: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญช

0: ออนและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
1: อายอ
0: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ระดมกำลังร่วมฟื้นฟูโรงเรียนหมู่บ้านชุมชนสถานที่ราชการหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ระดมกำลังร่วมฟื้นฟูโรงเรียนหมู่บ้านชุมชนสถานที่ราชการหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอเมืองจังหวัดน่านคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
12: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ระดมกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาเร่งฟื้นฟูสถานที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วโดยกำลังพลได้เข้าฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานอำเภอปัวร่วมกับหน่วยงานและประชาชนจิตอาสาเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและความพร้อมรองรับการเปิดการเรียนการสอนสร้างความมั่นใจให้แก่คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่บริเวณถนนรังสีเกษมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติยังร่วมกันฟื้นฟูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ าพตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วการปฏิบัติครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่านอย่างเต็มกำลังณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกจำลองยุทธทางทหารบกขอไปครับทางทหารบนภูมิประเทศจำลองกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ประจำปี2569มุ่งพัฒนากิจความสามารถกำลังพลเตรียมความพร้อมรองรับทุกภารกิจคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
1: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกจำลองยุทธทางทหารบนภูมิจำลองการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ณพื้นที่ค่ายพนัสบดีศรีอุทัยอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีโดยแม่ทัพภาคที่1ได้รับฟังการบรรยายสรุปการจัดการฝึกมอบนโยบายรวมให้คำแนะนำรวมถึงข้อเน้นย้ำในการฝึกจากนั้นตรวจเยี่ยมการฝึกจำลองยุทธของทหารบนภูมิประเทศจำลองโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ยังได้พบปะกำลังพลที่เข้ารับการฝึกพร้อมมอบโอวาทและให้กำลังใจโดยขอให้มุ่งมั่นในการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและภาพรวมของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพตามที่กองทัพบกกำหนดสำหรับการฝึกจำลองยุทธทางทหารบนภูมิประเทศจำลองเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ซึ่งดำเนินการเตรียมการฝึกอย่างต่อเนื่องตามแผนในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569โดยในห้วงวันที่4ถึง8กันยายน2569จะเป็นการฝึกในพื้นที่ฝึกณศูนย์การทหารปืนใหญ่อำเภอเมืองและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีรับบริจาคเป็นเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061260307006 1026037 4คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
3: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: เนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
16: EFM News
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
18: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
19: Inspiration
17: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: is that good?
1: นมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมัน

0: และชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมา

0: ัง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
3: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
11: แฉข่าวเช้า
12: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: 789 Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
15: ผมพี่มสุครับ
16: ผมจินโวครับ
17: ผม AA ครับ
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
14: Talk อารมณ์ดี
18: เพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งบะหมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
2: เอทามโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
3: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: ใต้โต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊กับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
5: EFM Playlist of the Week
6: New Entry
7: Number 12
8: Bloom Fellow Featuring A.I. 4 Yves

64ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหาร

0: แมวมีโอดีไลท
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับโฆษกกรรมาธิการงบประมาณปี2570ชี้แจงกรณีปรับลดงบกรมควบคุมโรคขอไปครับงบกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทย้ำเป็นการพิจารณารอบคอบสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โฆษกกรรมาธิการงบประมาณปี2570ชี้แจงกรณีปรับลดงบกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทย้ำเป็นการพิจารณารอบคอบโดยเฉพาะภาระคดีคลองด่านพร้อมกันเงินกลับไว้ที่งบกลางหากศาลมีคำสั่งถึงที่สุดรัฐบาลยังมีงบรองรับการชำระหนี้คุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายกรวีปริศนานันทกุลโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงกรณีคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณของกรมควบคุมมลพิษจำนวน 3,000 ล้านบาทโดยระบุว่าได้มีการพิจารณารายการอุทธรณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นวงเงินจำนวนสูงและเกี่ยวข้องกับภาระหนี้จากคดีคลองด่านซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบปีโดยคดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยให้ชำระหนี้หลังจากมีการเจรจาต่อรองวงเงินเหลือกว่า 10,000 ล้านบาทแบ่งชำระเป็น3งวดงวดแรก 4,000 ล้านบาทในงวดที่2ที่3งวดละ 3,000 ล้านบาทซึ่งในปีงบประมาณ2570มีการตั้งงบประมาณผ่านกรมควบคุมมลพิษไว้จำนวน 3,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการพบว่ายังมีประเด็นเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการอายัดติดเรียกร้องโดยคดียังไม่ถึงที่สุดและยังไม่มีความชัดเจนว่าผลหรือคำสั่งสุดท้ายของศาลจะออกมาในทิศทางใดจึงเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องกันงบประมาณจำนวนดังกล่าวไว้ในปี2570โดยนายกรวีระบุว่าหากไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้การกันงบไว้ก็อาจทำให้เสียโอกาสในการนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจึงมีมติปรับลดงบ 3,000 ล้านบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งนี้เงินที่ปรับลดจะถูกนำกลับไปไว้ในงบกลางและคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเตรียมเงินจำนวน 3,000 ล้านบาทไว้รองรับหากในอนาคตศาลมีคำสั่งถึงที่สุดและกรมควบคุมมลพิษมีความจำเป็นต้องนำเงินไปชำระตามคำพิพากษาของศาลเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันทีนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ทีมนักตบสาวไทยประเดิมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนตบชนะออสเตรเลีย3เซตรวดคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจิงประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียอันดับ80ของโลกโดยเกมนี้เริ่มต้นเซตแรกทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสศิภาพรจันทาวิสูตรและพิมพ์ชยากกรำช่วยกันทำแต้มได้ดีทำให้ทีมสาวไทยชนะไปก่อน25-15จากนั้นเซต2ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้ดีต่อเนื่องชนะไปอีก25-15คะแนนส่วนเซต3ออสเตรเลียเริ่มแก้เกมกลับมาสูสีและขึ้นนำไทยในช่วงกลางเซตแต่หลังจากนั้นทีมสาวไทยกลับมาทำแต้มได้ดีขึ้นและมีเกมบล็อกที่เหนียวแน่นชนะไปอีก25-18คะแนนทำให้ทีมไทยชนะออสเตรเลียไป3เซตรวดประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยเกมนี้ศศิภาพรทำแต้มมากที่สุดถึง19คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา14นาฬิกาบิณจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและยกระดับความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย
6: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
2: กินโน่สปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
2: กินโน้ตสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ด
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: จสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: ใช่อันสุดท้าย
5: ยากมากเลยอ่ะงง
2: ไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
5: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือ
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
12: EFM on tour
8: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
11: อยก
8: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาร

0: ข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับแมนยูไนเต็ดพร้อมทุ่มเงินกว่า65ล้านปอนด์ในการคว้าตัวมิดฟิลด์ชาวแคเมรูนวัย22ปีและนักเตะสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเงื่อนไขในการย้ายไปเล่นในถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดโดยมีเหตุผลที่บาเลบาจึงถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการก้าวขึ้นมารับบทบาททายาทของคาสิเมโรในแดนกลางของปีศาจแดงภายใต้การคุมทีมของกุนซือไมเคิลคาริกโดยจุดแข็งสำคัญของคาสิเมโรมาโดยตลอดคือความสามารถในการตัดเกมรุกของคู่แข่งก่อนที่จะไปถึงแนวรับโดยบาเลบามีคุณสมบัติด้านเกมรับที่ใกล้เคียงกันโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเขาทำได้37ครั้งและสกัด29ครั้งในการตัดบอลในพรีเมียร์ลีกพร้อมแย่งบอลกลับคืนมาได้อีก104ครั้งนี่ถือว่าเป็นตัวแทนของคาสิเมโร่ได้เลยดีทีเดียวไลนิชมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: แค่ต้องหายใจแล้วไปต
1: ่อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันศุกร์การทำความดีโดยไม่หวังผลคือวิธีง่ายๆที่ทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขขึ้นได้นะครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
7: ฮะอินอะไรนะ
6: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: 1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
10: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
11: ลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไป
12: มันต้องถูกแก้โดย HR ให้เขาเลือกครับว่าเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกสามเลือกหนึ่งที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
13: ้เนี่ยเนี่ยคิดแบบนี้เลยอ่ะ
14: พุทธ Talk พุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Playlist Non-Stop
15: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาครับศึกฟุตบอลโลก2026ที่เพิ่งจบไปไม่ทันไรความร้อนยังไม่ทันจางหายแฟนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาจต้องมานั่งกุมขมับอีกรอบเมื่อล่าสุดซอกการ์ดอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังและเจ้าของแบรนด์เลิฟพอร์ชั่น

0: หรือเป็นเทพธิดาชาวสวนจากกระแสไวรัลช่วงบอลโลก2026ออกมาโพสต์ลองเชิงผ่าน Facebook ต้อนรับฤดูกาลใหม่สั้นๆทำเอาสะดุ้งกันทั้งไทม์ไลน์โดยโพสต์ว่าใกล้จะเปิดฤดูกาลแล้วยังไงไวรัลพรีเมียร์ลีกปีนี้555โดยในนี้ทำเอาแฟนบอลพากันเข้าไปคอมเมนต์ร้องขอชีวิตเพราะทุกคนยังจำวีรกรรมระดับตำนานธิดาชาวสวนปี2026ในบอลโลกที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีกับคอนเทนต์ DIY ตัดเย็บเสื้อแข่งทีมชาติให้เป็นแฟชั่นสุดเซ็กซี่โดยเหตุเพราะความขลังระดับ10กะโหลกคือซอกาใส่เสื้อทีมไหนทีมนั้นตกรอบ 100% ไล่มาตั้งแต่ญี่ปุ่นบราซิลโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษหรือแม้กระทั่งอาร์เจนตินาในนัดชิงชนะเลิศก็ต้านทานอาถรรพ์นี้ไม่ไหวโดยเมื่อพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2026ถึง2027กำลังจะเปิดฉากฟาดแข้งนัดแรกในคืนวันศุกร์นี้การเคลื่อนไหวของซอกาโดยกลายเป็นที่จับตามองและทำแฟนๆแต่ละทีมผวากังวลว่าหวยจะไปออกทีมใดหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: สวัสดีครับกอนพ็อกซี่นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันเสาร์นี้ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนจากทุกอย่างสวมชุดสบายๆแล้วดูหนังเรื่องโปรดอย่าลืมให้เวลาฟื้นฟูตัวเองด้วยนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifes
3: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานี้ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงค่าตัว86ล้านปอนด์ในการคว้าตัวซาวินโยปีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามรายงานจากสื่อบราซิลอย่างจิโกลโบโดยก่อนหน้านี้ฟาเบริโซ่โรแมโน่เปิดเผยว่าโรเบโต้เดชบีต้องการเสริมผู้เล่นแนวรุกเข้าถึงทีม3คนก่อนตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนโดยขณะเดียวกันเดวิดออนสตีนออกมายืนยันในเวลาเดียวกันว่าสเปอร์กำลังเจรจากับแมนซิตี้ในการคว้าตัวโอมามานูสเพื่อหวังปิดดีลคว้าผู้เล่น2รายรวดจากเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกอีก8สมัยโดยดีลนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้โดยสเปอร์กำลังแข่งกับเวลาในการลงทะเบียนแข้งไว้22ปีให้ทันลงสนามพบกับเบรนท์ฟอร์ดในนัดเปิดฤดูกาลโดยค่าตัวดังกล่าวถือเป็นการขายนักเตะที่แพงที่สุดของแมนซิตี้โดยสถิติเดิมคือการปล่อยฮูเลอัลวาเรสให้กับแอตเลติโกมาดริดในค่าตัว75ล้านยูโรไลน์ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ

0: เปียฟมนิวส์เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ชีวิตไม่ใช่สัญญาณไฟเขียวบางครั้งต้องรอจังหวะ
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์การออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆสามารถเติมพลังให้กับคุณและช่วยให้มองเห็นมุมมองใหม่ๆของชีวิตได้นะคะ
2: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
6: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็ง
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
11: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 นครับ Michael Carey ผู้การทีมแมนยูไนเต็ดเผยเกี่ยวกับความพร้อมของลูกทีมโดยเฉพาะบรรดาแข้งที่ได้รับบาดเจ็บก่อนพบ Hull City ใน Premier League นัดเปิดฤดูกาลโดยสำหรับตอนนี้นักเตะที่มีปัญหาบาดเจ็บหลายคนเริ่มทยอยกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วไม่ว่าจะเป็นคาลดาโลเบนจามินเชสโกที่พร้อมเดินทางไปกับทีมสำหรับแมตช์เยือน Hull City ขณะที่เมสันเมาส์ยังต้องรอประเมินความพร้อมจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ส่วนมาตัยเดลิกยังคงอยู่ระหว่างฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บต่อไปด้วยข่าวรายงานว่าคาลดาโลลงซ้อมได้แล้วในสัปดาห์นี้เขากลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นอยู่ในสภาพที่ดีส่วนมาตัยเดลิกแน่นอนว่าเขาห่างหายจากสนามไปเป็นเวลานานแต่ตอนนี้กลับมาฝึกซ้อมแล้วและเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เขากลับมาโดยเขาจะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้แต่สภาพร่างกายเขาดีและกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
12: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ลองโยคะง่ายๆสัปดาห์ละครั้งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแถมยังบรรเทาอาการปวดหลังได้ด้วยนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กลับติดตามกับ BFN News ในช่วงเวลา3นาฬิกานะครับดร.ชันวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวถึงเกมรอบชิงชนะเลิศอาเซียนครับที่ไทยพบกับเวียดนามในวันที่22สิงหาคมนี้และวันที่26สิงหาคมที่มีดิ้งสเตเดียมส่วนตัวคิดว่าแอนโทนีฮัดสันโค้ชทีมชาติไทยจัดตัวยังไงคงมีแผนในใจน่าจะจัดตัวดีที่สุดนักเตะไทยอาจไม่สมดุลเท่าที่ควรตัวหลักๆแทบไม่ได้มาเลยโดยผมบอกไว้ว่าเวียดนามชุดนี้ไม่ใช่เวียดนามธรรมดาเป็นเวียดนามพลัสบวกบราซิลถามว่าเรากลัวไหมเราไม่ได้กลัวครับถ้าเป็นเวียดนามสมัยหนึ่งที่เล่นด้วยกันสนุกเป็นอาเซียนแต่เดี๋ยวนี้เป็นเวียดนามพลัสไปแล้วต้องถามกลับว่าความภูมิใจอยู่ตรงไหนเพราะนี่คือมหากรรมฟุตบอลในอาเซียนหลายประเทศก็ทำตามมาเลเซียก็ทำสิงคโปร์เข้าใจได้ทรัพยากรน้อยแต่มาเลเซียกับเวียดนามเป็นคำถามของชาวอาเซียนเหมือนกันกองเชียร์เวียดนามก็มีคำถามแต่เราไม่ก้าวล่วงเราพร้อมเล่นกับทุกชาติที่เข้ามาอาเซียนหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
6: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวLet me show you something.

ทักอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: สวัสดีวันเสาร์ไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่งกับใครแค่นอนอยู่ห้องพักผ่อนให้เต็มอิ่มก็พอแล้ว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลาสื่อรายการนะครับการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่อย่าง BWF World Championship 2026รอบศึกชิงแชมป์โลกที่นิวเดลีประเทศอินเดียโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ในประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกลงสนามพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนผลปรากฏว่ามิวพรปวีระเบิดฟอร์มเก่งออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมพลิกสถานการณ์กลับมาแซงเอาชนะได้ในที่สุดแบบดุเดือด2ต่อ1เกม15ต่อ21 25ต่อ23และ21ต่อ17โดยใช้เวลาแข่งยาวนานถึง84นาทีหลังนี้ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Yeah.

0: สวัสดีวันเสาร์ช่วงเนี้ยเงินเหลือไม่กี่บาทโอ้ย
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
2: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 5 นาฬิกานะครับชาวคานเซโลย้ายกลับมาร่วมทัพบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการโดยฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสย้ายมาร่วมบาร์เซโลนาอีกครั้งแบบไร้ค่าตัวหลังจากหมดสัญญากับอัลฮิลาลในทีมซาอุดิอาระเบียโดยทั้งนี้คานเซโลเล่นให้กับบาร์ซ่ามาแล้วก่อนหน้านั้นในช่วงฤดูกาล 2023-2024 โดยเขาถูกยืมตัวมาแมนซิตี้และเมื่อครั้งหลังสุดของฤดูกาลย้ายไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวกับอัลฮิลาลแต่ล่าสุดเขาได้กลายเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: อย่าอ้างต้นทุนชีวิตว่าต่ำกว่าใครเพราะผลกำไรขึ้นอยู่ที่ใจและความพยายาม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีครับ
6: ผมเต้นครับ
7: ผม First One ครับผม
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ตื่นเช้าไปเข้าวัดทำบุญก็เป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีนะคะ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: Canny

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้อง

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: กินเนาะ EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้เลี้ยงผู้ค้าตรึงราคาเนื้อหมูไก่ไข่ในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลุยน่านช่วยเหลือประชาชนหลังเสร็จภารกิจที่เชียงใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทะเลอา
8: บูสมุน
7: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
7: ี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของปภ.รุ่น KA32 กลับมาติดตามภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านภายหลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2569การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้เลี้ยงผู้ค้าตรึงราคาเนื้อหมูไก่ไข่ในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
6: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรผู้เลี้ยงสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่และผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์และการผลิตการค้าสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่พร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการด้านราคาให้เกิดความสมดุลไม่เป็นภาระต่อผู้ผลิตและไม่กระทบต่อผู้บริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนหลังความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้ราคาสินค้าหน้าฟาร์มปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาดกรมการค้าภายในซึ่งขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เข้าสู่ภาวะสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกปลายทางปรับสูงขึ้นจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ 72-74 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงคาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้ราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนทรงตัวในระดับดังกล่าวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนกรมการค้าภายในจะติดตามราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหากพบผู้

0: จำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ชนการเหลี่ยมทองรายงาน
1: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
2: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
3: ่ EFM Playlist Non-stop
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: 789 Because of your shine สวัสดีครับพวกเราบัส
6: จังทีครับ
5: มาคริสครับ
7: พุทธชัยครับ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดี
7: เพลงดีทุกแนวครับ
5: yeah.

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Thank you.

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันเสาร์สดใสไหมไม่รู้แต่ตอนนี้โสดอยู่ขอบคุณครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาพาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินเนาะ
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: เรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่พยาบาลคนหนึ่งเป็นตอนที่เขาได้มาทำงานที่ห้องฉุกเฉินใหม่ทันทีที่ฝนเข้ามาทำงานเนี่ยวันนั้นอ่ะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุหมู่มาอยู่ๆมีพี่พยาบาลอีกคนหนึ่งค่ะน้ำฝนบอกว่าไม่รู้จักพี่พยาบาลคนนี้แล้วพี่เขาเก่งมากเขาสามารถคอนโทรเหตุการณ์ทุกอย่างนะตรงนั้นได้หมดพอเริ่มเคลียร์คนไข้ออกไปได้เสร็จน้ำฝนมองหาพี่พยาบาลคนนั้นไม่เจอแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยเขาเป็นพยาบาลวอดไหนหรือพี่เขาใจดีจังเลยมาช่วยเราพี่ลูกตาลบอกไม่มีทีมเราขึ้นเวรกันอยู่5คนจังหวะที่หันหลังมาค่ะพี่พยาบาลเขาเดินทะลุกำแพงออกไปแล้วเดินไปทำงานต่อ
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอ
5: ออร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยกมาทั้ง10ลองหน่อยทุกคนยกยก
12: EFM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
11: อยกอยกยกยก
13: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cone Ford Falcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วมเอมพาตี้โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะแบบเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
3: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
2: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
3: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะใช
4: ่ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ยครั้งถ้าตั้งคำถามกับฉันมารักเธอแน่หรือเปล่าไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มจะเก่าต้องซึ้งรางวัลดูแล้วไอ้คนอย่างฉันมันไม่เคยเข้าตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ทุกอย่างก็ยังเหมือนเด

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: ัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: แบรนด์สิริวรรณวรีเผยโฉมชุดพิธีการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกม2026ดึงเสน่ห์ผ้าฝ้ายย้อมครามดอนกอยถ่ายทอดผ่านดีไซน์ The Art of Unity หนุนงานฝีมือชุมชนเฉิดฉายในระดับสากลคุณสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: แบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกว่า900คนในศึกเอเชียนเกม2026ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unityโดยทรงยกระดับงานฝีมือไทยนำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากโครงการในพระดำริดอนกรอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายในโครงการศิลปาชีพมาตัดเย็บเป็นชุดสูตรสากลร่วมสมัยที่ผสานเอกลักษณ์ไทยญี่ปุ่นถ่ายทอดผ่านนักกีฬาทีมชาติชื่อดังอย่างวิวกุลยุทธ์หยูบัลลังก์บีมพิมพิชยาและหญิงสุธาสินีการเปิดตัวครั้งนี้นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์อันสง่างามให้ทัพนักกีฬาไทยแล้วยังช่วยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและผลักดันผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิสราวุธจอกลมรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
4: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของอังกฤษต้องเจอกับอุปสรรคในการสร้างรายได้เข้าสู่สโมสรเมื่อสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ามีคำสั่งให้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ชุดแข่งขันที่3ซึ่งจะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านอุปกรณ์การแข่งขันของยูฟ่าอย่างเคร่งครัดหลังจากชุดแข่งขันที่3ของทีมปีศาจแดงที่มาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายและมินิมอลไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษชื่อสปอนเซอร์อยู่ด้านล่างสัญลักษณ์ลูกไฟ Snapdragon ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้ระบุว่าการแสดงโลโก้สปอนเซอร์หลักบริเวณด้านหน้าชุดแข่งขันต้องมีรูปแบบเดียวกับชุดที่ลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดเหย้าชุดเยือนหรือชุดที่3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลเกม Friday Night อาร์เซนอลแชมป์เก่าเปิดอิมิเรตสเตเดียมชนะโควิตี้ซิตี้แชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพซีซั่นที่แล้ว 3-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลเบติสชนะเรอัลโซซิดาด 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสโอลิมปิกมาร์เซย์ชนะสตราสบูร์กที่ละ10คน 4-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเบโพคาเยอรมนีรอบแรกคู่ที่น่าสนใจเพียวเซนมูนสเตอร์แพ้คาสลูเอสซี 1-2 วอลฮอฟมันไฮน์แพ้ไกเซอร์สลอเทน 0-1 และฮันซาร็อสต็อกแพ้สตุตการ์ดรองแชมป์เก่า 0-4 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส